จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวร

งเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

อุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนอนุบาลสุทธิธรที่จังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมชมรมพุทธสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลมาเทศนาสอนธรรมะแก่เยาวชนในเรื่องต่างๆอาทิความสำคัญและประวัติของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธประวัติศีลสมาธิและกฎแห่งกรรมเป็นต้นนอกจากรับฟังธรรมะแล้วคณะครูและนักเรียนยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อฝึกจิตใจให้สงบและมีสมาธิในการเรียนพร้อมทั้งร่วมพิธีถวายเครื่องทายธรรมแด่พระอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทั้งนี้การจัดตั้งชมรมพุทธของโรงเรียนอนุบาลสุทธิธรถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการซึ่งนอกจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5ที่ทำกิจกรรมทุกวันศุกร์แล้วทางโรงเรียนยังจัดกิจ

จกรรมชมรมพุทธสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นประจำทุกวันอังคารอีกด้วยนับเป็นการวางรากฐานทางคุณธรรมให้แก่เยาวชนอย่างเป็นระบบเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอตไรน์เวสต์ฟาเลนประเทศเยอรมนีได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยความปลื้มปิติค่ะคณะพระอาจารย์จากวัดพุทธนอตไรน์เวสต์ฟาเลนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรบรรยายลัชเพื่อจัดกิจกรรมทำบุญบ้านกัลยาณมิตรเนื่องในช่วงเข้าพรรษาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบรรยายรัชพร้อมครอบครัวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการสร้างมหาทานบารมีด้วยการร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทั้งยังได้ร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงวัดโดยท่านประธานผ้าป่าคือกัลยาณมิตรบรรยายลัชพร้อมครอบครัวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการน้อมถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทั้งปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงท้ายของกิจกรรมเจ้าของบ้านได้กล่าวขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมสั่งสมบุญใหญ่และเติมเต็มความปลื้มปิติในวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้หลบหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันมาร่วมการสั่งสมบุญกุศลและประพฤติปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นสัปปายะต่อการเข้าถึงธรรมค่ะสำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง3วันคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ความสงบนิ่งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟังธรรมะของพระอาจารย์เพื่อเสริมสร้างปัญญาพัฒนาความคิดและนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างมีความสุขพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบุญครบทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยตลอดระยะเวลา3วันนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านได้ทบทวนคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยตามโอวาทที่ว่าความสุขจากสมาธิไหนใครนั่งแล้วมีความสุขบ้างสุขเล็กน้อยสุขพอประมาณซึ่งสุขเล็กน้อยก็สุขแบบแวบหนึ่งพอประมาณก็ยาวหน่อยมีเพลินแบบเฉยๆกับเพลินแบบสุขเพลินแบบปนสุขนิดๆมีกระแสแห่งความสุขไม่งั้นไม่เพลินแต่ถ้าสุขมันสุขจริงๆเลยเป็นสุขจากสมาธิเราได้รับความสุขรู้จักวิธีการวางใจเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะมีน้อยคนที่จะมาถึงตรงนี้จากนี้ก็จะมีแรงจูงใจที่จะทำต่อไปสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสาธุชนทั้งในพื้นที่และเมืองใกล้เคียงเดินทางมาร่วมโครงการด้วยความปลื้มปิติโดยทุกท่านต่างกล่าวว่าการได้สละเวลามาปฏิบัติธรรมร่วมกันเช่นนี้ช่วยเติมพลังใจเติมความสุขภายในและสร้างความพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร

มิตรเพื่อแผ่ขยายความดีงามให้แก่สังคมต่อไปค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ028311000ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมณเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของFacebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายย่อมจะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแต่ความหมายของสิ่งที่ดีที่สุดนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัตถุสิ่งของที่ต้องหามาเพื่อการดำรงชีวิตเท่านั้นแต่หมายถึงใจของเราด้วยถ้าเราไม่เคยฝึกฝนอบรมใจของตัวเองแล้วชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราก็เท่ากับว่างเปล่าจากสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นให้ทำชีวิตของเราให้มีค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยการเจริญสมาธิภาวนากันทุกวันนะจ๊ะตรึกระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทำใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีเราจะได้ยินพระนามของท่านว่าพระสุคตะมาจากศัพท์บาลีคือสุคโตแปลว่าเสด็จไปดีเสด็จไปงามคือพระองค์ทรงมีทางเสด็จที่ดีงามอันได้แก่อริยมรรคและได้เสด็จไปสู่ที่ดีงามคือพระนิพพานโดยทรงดำเนินรุดหน้าไปไม่หวนกลับคืนมาสู่กิเลสที่ทรงละได้แล้วสุคโตไปสู่ที่ไหนดีที่นั่นคือไปทำประโยชน์เกื้อกูลให้ความสุขแก่ที่นั่นดังเมื่อกรุงเวสาลีเกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอาหารตายจำนวนมากซากศพถูกปล่อยทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมดกลิ่นก็ดึงดูดมนุษย์มารังควานมีคนตายมากขึ้นสิ่งปฏิกูลก็เพิ่มขึ้นเกิดอหิวาตกโรคระบาดไปทั่วเมืองจนชาวเมืองหวาดกลัวกันหมดกษัตริย์ลิชิวีก็เลยกราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาขจัดทุกข์โศกโรคภัยพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเมืองเวสาลีแล้วแสดงรัตนสูตรทั้งแสนกฎจักรวาลจะปลอดภัยสรรพสัตว์ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมจึงทรงรับอาราธนาพระเจ้าพิมพิสารทรงเตรียมหนทางเสด็จสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าภิกษุ500รูปจากกรุงราชคฤห์ถึงฝั่งแม่น้ำคงคาประมาณ5โยชน์มีการปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอสร้างวิหารเป็นที่พักระหว่างทางทุก1โยชน์ตั้งหม้อน้ำประดับธงชัยโปรยดอกไม้ห้าสีและตลอดระยะทางนั้นทรงให้กั้นเสเวตฉัตรบูชาด้วยดอกไม้และของหอมต่างๆมากมายเวลาล่วงไป5วันพระพุทธองค์ก็เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จลงประทับบนเรือข้ามฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ตามส่งเสด็จลงในแม่น้ำจนถึงที่น้ำลึกประมาณแค่พระศอฝ่ายกษัตริย์ลิชวีก็รับเสด็จที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเช่นกันโดยจัดการต้อนรับเป็นสองเท่าของพระเจ้าพิมพิสารพอพระบรมศาสดาก้าวพระบาทเหยียบชายฝั่งแคว้นลิชวีเท่านั้นฝนโบกคารพัดก็ตกลงมาใครต้องการให้เปียกก็เปียกใครไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกน้ำฝนไหลไปชะล้างแผ่นดินพัดพาเอาซากศพทั้งหมดลงไปในแม่น้ำคงคาผืนแผ่นดินเมืองเวสาลีก็สะอาดหมดจดพอเสด็จถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตร

อานนท์ท่านเรียนแล้วก็เอาบาตรของพระพุทธองค์ตักน้ำทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมทั่วพระนครพวกมนุษย์ก็หนีไปโรคภัยต่างๆก็สงบลงแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงรัตนสูตรที่ใจกลางพระนครต่อเนื่องกันถึง7วันพอจบพระธรรมเทศนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมกันถึงวันละ 84,000 ทุกๆวันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นเวลาครึ่งเดือนก็เสด็จกลับกรุงราชคฤห์อีกกษัตริย์ฤชวีจึงนำส่งเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำคงคาได้เนรมิตเรือที่สำเร็จด้วยทองเงินและแก้วมณีมารับพระพุทธองค์และหมู่ภิกษุกลับไปยังกรุงราช

การบูชาอันวิเศษนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยพุทธานุภาพหรือด้วยอนุภาพของนาคเทวดาหรือพรหมแต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพบุญที่ได้ทำเพียงเล็กน้อยแต่ถูกเนื้อนาบุญแล้วทรงเล่าความเป็นมาว่าในอดีตพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อสังขะมีลูกชายชื่อสุสิมะพอลูกชายอายุได้16ปีก็ส่งไปเรียนศิลปะวิทยาที่เมืองพาราณสีปกติคนอื่นๆจะใช้เวลาเรียนนานถึง12ปีแต่สุสิมะเรียนเพียงแค่ 2-3 เดือนก็สำเร็จการศึกษาแล้วก็เห็นว่าศิลปะวิทยานั้นยังไม่ใช่วิชาที่ดีที่สุดจึงลาอาจารย์ไปบวชกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพอบวชแล้วก็ได้ศึกษาอภิสมาจาริกวัตรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นเลิศได้ลาภยศมีบริวารพรั่งพร้อมแต่ไม่นานก็บรินิพพานเพราะเคยทำกรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและมหาชนจึงได้ทำชาปนกิจและนำพระธาตุไปประดิษฐานไว้ในพระสถูปเจดีย์ที่ประตูพระนครฝ่ายสังฆพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อคิดว่าลูกชายของเราจากไปนานแล้วไม่เห็นส่งข่าวมาเลยคิดถึงลูกก็ออกตามหาพอได้ทราบความจริงทั้งหมดก็เสียใจร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกชายแล้วก็เดินไปยังลานเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิมะได้ถอนหญ้าบริเวณนั้นแล้วใช้ผ้าห่มขนเอาทรายมาเกลี่ยลงบนลานเจดีย์ประพรมด้วยน้ำจากคนโทนำดอกไม้ป่ามาประดับบูชาใช้ผ้าห่มมาทำเป็นธงประดับไว้ผูกร่มของตนเองไว้บนสถูปและก็กราบบูชาพระเจดีย์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องในอดีตแล้วทรงสรุปว่าสังฆพราหมณ์ก็คือพระองค์นั่นเองด้วยอนิสงส์ที่พระองค์ได้ถอนหญ้าที่ลานเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิมะมนุษย์ทั้งหลายจึงได้ถางทางให้พระองค์เสด็จด้วยอนิสงส์ที่ทรงเกลี่ยทรายปรับพื้นลานเจดีย์มหาชนจึงได้เกลี่ยทรายปรับผลทางให้พระองค์เพราะพระองค์ได้บูชาพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ป่ามหาชนจึงปูทางพระดำเนินด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งบนบกและในน้ำเพราะพระองค์ได้ประพรมน้ำรอบพระเจดีย์จึงทำให้ฝนโบกครพัดตกลงมาในเมืองเวสาลีและการที่พระองค์ได้ทำธงและผูกร่มบูชาพระเจดีย์มนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ยกธงและซ้อนฉัตรบูชาพระองค์จนถึงอัคนิตพรหมโลกการบูชาอันเลิศที่พระองค์ได้รับครั้งนี้ก็เนื่องด้วยการบูชาเพียงเล็กน้อยที่พระองค์บริจาคในเนื้อนาบุญนั่นเองและพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาว่ามัตตาสุขปริจาคาปัสเสเจวิปุรังสุขังเจเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุรังสุขังถ้าบุคคลพึงเห็นความสุขอันไพบูรณ์เพราะสละความสุขพอประมาณนักปราชญ์เมื่อมองเห็นความสุขอันไพบูรณ์ก็พึงสละความสุขพอประมาณเสียจะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็ตามย่อมทำให้ที่นั้นสะอาดหมดจดมีแต่ความสุข

ความเจริญมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็เข้าถึงธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดพระองค์จึงได้ชื่อว่าสุขโตคือไปสู่ที่ไหนก็ดีที่นั่นและด้วยอนิสงส์ที่พระองค์ได้ทำการบูชาพระสถูปเจดีย์ในภพชาติที่เกิดเป็นสังฆพราหมณ์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดก็ตามก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลิศเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราทำได้ช่วยกันสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับล้านองค์และก็หมั่นเจริญสมาธิภาวนาทุกวันบุญจะได้หลั่งไหลมาสู่ศูนย์กลางกายบันดาลความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่

มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่191จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตและนางอมราเทวีพร้อมด้วยบริวารถวายบังคมลาพระราชาองค์น้อยแล้วก็พากันออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ปัญจาลนครโดยมีราชสำนักของพระเจ้าจุลนีเป็นจุดหมายปลายทางเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงทราบว่าบัดนี้มโหสถบัณฑิตเดินทางมาถึงปัญจาลนครแล้วก็ทรงดีพระทัยเป็นล้นพ้นทรงมีพระกระแสรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับมหาบัณฑิตจากมิถิลานครอย่างมโหฬารแม้พระองค์เองก็เสด็จออกไปต้อนรับถึงประตูพระนครทรงเชื้อเชิญท่านมหาบัณฑิตและบริวารที่ติดตามมาเข้าสู่พระนครด้วยกองเกียรติยศอันยิ่งใหญ่พระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานคฤหาสน์อันใหญ่โตโอโถงพอที่มโหสถและบริวารจะอยู่ได้อย่างสบายแล้วพระราชทานบ้านสวยให้80หลังนับแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็ได้เข้ารับราชการในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและน้อมถวายความจงรักภักดีต่อพระอธิราชจุลนีตลอดมาการกลับมาสู่ปัญจาลนครของมโหสถในครั้งนี้สร้างความไม่พอพระทัยให้กับพระนางนันทาเทวีเป็นอันมากเพราะตอนที่พระนางเคยถูกคนของมโหสถจับกุมตัวไปยังมิถิลานครแม้จะล่วงเลยมานานกว่า10ปีแล้วแต่ภาพเหล่านั้นก็ยังฉายชัดอยู่ในพระหทัยพระนางจึงทรงผูกพระทัยเจ็บฝังแน่นในพระหทัยตลอดมาทรงหาโอกาสที่จะทำลายมโหสถซะให้ได้ครั้งนั้นในพระนครปัญจาลนั่นเองมีนักบวชหญิงคนหนึ่งนามว่าเพรีแต่เดิมนางเป็นสตรีสูงศักดิ์ภายหลังได้สละละวางทางโลกออกบวชแสวงหาโมกขธรรมถือเพศเป็นปริภาชิกาผู้มากด้วยการกล่าวธรรมชนทั้งหลายต่างเรียกขานนามด้วยความเคารพว่าพระแม่เพรีเพราะเหตุที่

พระแม่เพรีเป็นบัณฑิตฉลาดในอรรถและธรรมทั้งมีสติปัญญาเฉียบแหลมยิ่งนักพระแม่จึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า

และได้รับนิมนต์เข้าไปฉันภัตตาหารในพระราชนิเวศทุกวันเป็นประจำมิได้ขาดนับแต่มโหสถได้มาประจำอยู่ราชสำนักของพระเจ้าจุลนีพระแม่เทรีก็ยังไม่เคยได้เห็นหน้ามโหสถเลยแม้มโหสถก็ไม่เคยได้พบปะกับพระแม่เทรีเช่นกันเป็นแต่เพียงได้ยินกิตติศัพท์ของกันและกันอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งพระแม่เทรีเข้ามาฉันในวังตามปกติครั้นเสร็จภัตตกิจแล้วก็เดินออกจากวังด้วยท่วงทีสำรวมขณะที่กำลังเดินผ่านบริเวณหน้าพระลานอยู่นั่นเองเป็นเวลาพอดีกับที่มโหสถกำลังจะขึ้นเฝ้าพระเจ้าจุลนีเมื่อคนทั้งสองได้พบกันมโหสถเห็นพระแม่เทรีแล้วทราบทันทีว่านักบวชนี้น่ะหาใช่ใครอื่นคือพระแม่เทรีนั่นเองครั้นแล้วก็หยุดยืนประคองอัญชลีนมัสการด้วยความเคารพพระแม่เทรีมีความคุ้นเคยกับบรรดาข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อเห็นข้าราชการผู้มาใหม่จึงคาดเดาได้อย่างแม่นยำว่าท่านผู้นี้น่ะคือมโหสถบัณฑิตโดยไม่ต้องสงสัยพระแม่เทรีดำริต่อไปว่าเขาเล่าลือกันนักว่าเป็นมหาบัณฑิตดีละเราจะทดลองดูซะหน่อยว่าเขาน่ะเป็นบัณฑิตหรือไม่ใช่บัณฑิตเมื่อจะทดลองมโหสถแทนที่จะชวนสนทนากันพระแม่เทรีกลับมองดูมโหสถแล้วแบมือเหยียดออกไปข้างหน้าความหมายในใจคือต้องการถามว่าพระราชาน่ะทรงชักชวนท่านมาจากแดนไกลท่านมาอยู่ที่นี่พระองค์ทรงอุปถัมภ์ท่านเป็นอย่างดีหรือไม่ล่ะการทดลองด้วยชั้นเชิงของบัณฑิตเช่นนั้นสำหรับมโหสถบัณฑิตแล้วมิใช่สิ่งเหลือวิสัยแต่อย่างใดเพียงมโหสถได้เห็นกิริยาของพระแม่เทรีเท่านั้นก็สามารถแปลความหมายออกในทันทีและเมื่อจะตอบกลับด้วยชั้นเชิงของบัณฑิตมโหสถจึงกำมือยื่นให้มีความหมายว่าท่านผู้เจริญพระราชาน่ะยังทรงกำพระหัตถ์ไว้มั่นจนถึงบัดนี้พระองค์ก็ยังไม่ได้พระราชทานสิ่งใดๆนอกเหนือจากที่ทรงพระราชทานให้แล้วขอรับพระแม่เพรีดีใจที่มโหสถเข้าใจในสิ่งที่นางถามจึงยกมือขึ้นลูบศีรษะต้องการสื่อสารว่าแน่บัณฑิตก็ในเมื่อท่านลำบากนะเหตุใดจึงไม่บวชเหมือนอย่างอาตมาล่ะมโหสถรู้ความนั้นจึงเอามือลูบท้องพระแม่เพรีก็รู้อีกเช่นกันว่าบัดนี้มโหสถยังไม่พร้อมที่จะบวชเพราะยังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาพระแม่เพรีมีความชื่นชมยินดีเป็นอันมากที่ปัญจาลนครได้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาสถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญภายหลังจากที่ได้สนทนากันด้วยชั้นเชิงแห่งบัณฑิตแล้วต่างคนก็ต่างลากลับมโหสถนมัสการพระแม่เทรีอีกครั้งแล้วก็เดินเข้าวังไปตลอดการที่ผ่านมามโหสถบัณฑิตได้ตกเป็นเป้าสายตาของเหล่าบริวารคนสนิทของพระนางนันทาเทวีแทบจะทุกย่างก้าวก็ว่าได้แม้เหตุการณ์ในวันที่มโหสถได้พบกับพระแม่เทรีณท้องพระลานนั้นก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเหล่าสตรีนางในอีกเช่นกันบรรดา

สตรีเหล่านั้นพากันยืนซ่อนตัวอยู่ที่ช่องหน้าต่างแอบมองดูกิริยาอาการของมโหสถและพระแม่เพรีแล้วเข้าใจว่าคนทั้งสองน่ะคงมีเล่ห์ในอะไรสักอย่างที่อาจรู้กันเป็นการภายในจึงสื่อสารกันด้วยภาษามือเพราะไม่ต้องการให้ใครล่วงรู้เธอดูนั่นสิเห็นไหมพระแม่เพรีกับมโหสถน่ะบุ้ยใบ้อะไรกันสตรีนางหนึ่งชี้ให้สหายอีกสองนางดูหญิงสหายต่างรับพร้อมกันว่าเออนั่นน่ะสิคนหนึ่งแบมืออีกคนหนึ่งกำมือแล้วยังลูบหัวลูบท้องซะอีกน่าสงสัยทีเดียวอาจเป็นรหัสลับอะไรสักอย่างก็ได้นะแต่คงไม่กล้าเปิดเผยกันด้วยวาจาจะเป็นไปได้ไหมว่ามโหสถน่ะเคยติดต่อกับพระแม่เพรีมาก่อนหรือไม่พระแม่เพรีเนี่ยอาจเป็นคนของมโหสถก็เป็นได้สตรีที่ชี้ให้ดูกล่าวชี้นำอีกป่วยการมาตีความกันเองน่ะไปเฝ้าพระแม่เจ้ากราบทูลให้ทรงทราบดีกว่าสตรีผู้เป็นสหายรีบตัดบทก็ดีเหมือนกันเหตุเท่านี้ก็เพียงพอแล้วล่ะที่จะถือเป็นเงื่อนเอาผิดมโหสถได้เราไปกันเถอะว่าแล้วสตรีทั้งสามนางก็พากันไปเฝ้าพระนางนันทาเทวีถึงพระตำหนักส่วนว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อเหล่าบริวารคนสนิทของพระนางนันทาเทวีหาเรื่องจับผิดมโหสถกันได้โดยการให้ร้ายป้ายสีใส่ความมโหสถต่างๆนานาแล้วนำความนั้นกราบทูลแด่พระนางนันทาเทวีและเมื่อพระนางนันทาเทวีทราบเรื่องราวทั้งหมดบวกกับความผูกแขนที่ฝังแน่นในพระหัตถ์ไทยตลอดมาจะทรงมีอุบายจัดการกับมโหสถอย่างไร

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

พ่อแม่ลูกประกอบอาชีพทำนาชอบทำบุญตักบาตรและทุกบุญตามโอกาสสวดมนต์ก่อนนอนท่านเป็นต้นแบบของลูกทุกเรื่องท่านสุภาพเรียบร้อยมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเป็นที่ยกย่องและนับถือของคนทั่วไปพ่อสูบบุหรี่แต่ไม่ดื่มเหล้าในบั้นปลายชีวิตพ่อป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์และเสียชีวิตเมื่ออายุ82ปีแม่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารบั้นปลายชีวิตป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเสียชีวิตเมื่ออายุ84ปีอายุยืนเนาะลูกสมรสสามีซึ่งเป็นตำรวจสามีเป็นคนรักครอบครัวไม่สูบบุหรี่ดื่มสุราบ้างนิดๆหน่อยๆในสังคมหลังจากลูกแต่งงานแล้วเกือบปีสามีป่วยเป็นอัมพฤกษ์ปากเบี้ยวตาปิดไม่มิดหนึ่งข้างวิบากกรรมเห็นไหมจ๊ะก็ทำการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลประมาณ15วันก็หายเป็นปกติหลังจากนั้นไม่นานสามีก็มีอาการน้ำตาไหลออกมาเรื่อยๆโดยไม่มีสาเหตุไปหาหมอหมอก็บอกว่าท่อน้ำตาอุดตันทำให้น้ำตาไหลออกมาข้างนอกอุดตันข้างในเนี่ยในคนปกติน้ำตาจะไหลไปข้างในยกเว้นร้องไห้ยังรักษาได้ผ่าตัดใส่ท่อน้ำตาเทียมให้จึงหายเป็นปกติต่อมาในปี2533สามีป่วยในกระดูกหน้าแข้งบางครั้งมีอาการอักเสบเป็นไข้รักษาอยู่ประมาณ3ปีก็ยังไม่หายและสุดก็ต้องผ่ากระดูกหน้าแข้งเพื่อตรวจเนื้อเยื่อในกระดูกแล้วก็รักษาจนกระทั่งหายต่อมาสามีขี่รถจักรยานยนต์ทำไมมันเยอะจังเลยชนกับรถจักรยานยนต์ด้วยกันปรากฏว่าสามีสลบหายปลาร้าหักปากบนด้านในฉีกขาดต้องเย็บแล้วต้องผ่าตัดเพื่อดามเหล็กเข้าไปที่กระดูกไขปลาดามเหล็กไปที่หายสมบัตินั่นน่ะหลังจากประสบอุบัติเหตุได้ประมาณ1เดือนสามีมีอาการปวดแสบมากถึงกับเดินเท้าจะหลดพื้นไม่ได้ทำไมเป็นเยอะจังเลยหมอบอกว่าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดหลังจากผ่าตัดแล้วอาการก็หายเป็นปกติแต่ห้ามทำงานหนักต่อมาได้รับการแนะนำชักชวนจากหลานสาวที่เป็นอุบาสิกาที่วัดพระธรรมกายให้สร้างพระธรรมกายจำตัวลูกสาวมีกระตกลงสร้างพระทันทีสององค์เมื่อเดือนพฤศจิกายน2541หลังจากนั้นวิถีชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆสุขภาพของสามีก็ดีขึ้นแต่สามียังเป็นไมเกรนเกือบทุกวันทำไมโรคเยอะอย่างไรนะบางครั้งไม่ทราบสาเหตุตลอดชีวิตของลูกที่ผ่านมาลูกมีเรื่องฝันที่เป็นจริงอยู่หลายเรื่องฝันมาตั้งแต่อายุ17ปีหากินทางฝันมาจนกระทั่งอายุ49ปีแล้วก็เช่นตอนที่สามีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันจนปากฉีกและต้องดามเหล็กที่หายปลาร้าก่อนนั้นลูกได้ฝันเห็นสามีประสบอุบัติเหตุล้มลงหน้าอกกระแทกกับราวบันไดจนบันไดหักปากเบี้ยวแล้วสามีก็ประสบอุบัติเหตุจริงๆตอนที่สามีปวดเอวจนเดินไม่ได้ต้องไปผ่าตัดลูกก็ฝันว่า สามีเจ็บปวดขามากจนเดินไม่ได้แล้วสามีก็เดินไม่ได้จริงๆตอนที่ลูกเป็นครูลูกก็ฝันเห็นโรงเรียนแห่งหนึ่งตอนมีคำสั่งให้ลูกย้ายโรงเรียนที่สอนพอลูกไปถึงโรงเรียนนั้นก็ต้องตะลึงเพราะเหมือนกับในฝันเลยค่ะแต่บางครั้งฝันคืนนี้รุ่งเช้าเกิดเรื่องเลยไม่ทันได้ทำบุญเพราะฉะนั้นต้องมันทำบุญสม่ำเสมอและปฏิบัติธรรมรักษาศีลนั่งสมาธิบุญนั้นที่ทำให้เราอยู่สุขสบายสุดยอดครอบครัวลูกมี4คนคือตัวลูกสามีแล้วก็ลูกสาว2คนลูกสาวคนโตมีอาการมือร้อนร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือและร่างกายจะร้อนกว่าปกติร้อนกว่าบุคคลอื่นเมื่ออากาศร้อนจะตัวจะรู้สึกรำคาญแต่ถ้าอากาศเย็นจะรู้สึกสบายไม่หนาวลูกสาวคนเล็กล่ะ
ตัวเย็นมือเย็นมักป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้หมอบอกว่าลำไส้ไม่ปกติเพราะภูมิคุ้มกันต่ำบางครั้งคันมือคันเท้าเมื่อไปทะเลกลับมาก็คันไปน้ำตกกลับมาก็ล้างจานก็คันมือเพราะแพ้น้ำยาล้างจานผงซักฟอกผิวหนังลอกคันเป็นผื่นแดงและยังเป็นไมเกรนมือที่สับบ่อยมากซึ่งเป็นรูปสักตะการเรียนอาการคันนี่น่าเห็นใจเพราะเป่าอย่างไรมันก็ไม่หายพ่อแม่ของสามีทั้งสองดีต่อลูกมากลูกได้อาศัยอยู่ที่บ้านของท่านตั้งแต่แต่งงานกับสามีพ่อแม่สามีมีอาชีพทำนาและขายขนมจีนพ่อสามีก็เป็นคนดีมากแต่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ต่อมาได้ป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองแตกและเสียชีวิตเมื่ออายุได้71ปีแม่สามีก็เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดเก่งพูดดีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญใส่บาตรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือในหมู่บ้านเวลาใครมีปัญหาก็มักจะมาปรึกษาเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปถ้าเป็นโรคปวดเข่ามานานก็มาปวดเป็นโรคเบาหวานแล้วต่อมามีอาการเลือดออกตามไรฟันมีอาการอ่อนเพลียมุนิสะเมื่อไปหาหมอหมอบอกว่าแม่สามีแม่หมอบอกว่าแม่สามีไม่มีเลือดก็ได้ให้เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอก็ให้เลือดร่างกายก็สดชื่นแต่ว่าเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องให้เลือดอีกร่างกายไม่สามารถผลิตเลือดได้ระยะแรกก็ให้เลือดเดือนละ1ครั้งต่อมา3สัปดาห์ต่อ1ครั้งต่อมาจำนวนวันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆกระทั่งร่างกายแม่ไม่สามารถรับเลือดได้แม่ก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้75ปีพี่สาวคนโตได้สมรสกับพี่เขยซึ่งเป็นตำรวจมีบุตร3คนเป็นผู้ชาย1คนแล้วก็เป็นแฝดหญิง2คนเป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดพระธรรมกายทั้งคู่เลยแฝดน้องเป็นคนถนัดซ้ายแฝดพี่ถนัดขวาก็จะหยิบปากกาเขียนหนังสือจับช้อนจับขันน้ำทั้งสองคนจะทำไม่เหมือนกันฝาแฝดทั้งสองมันก็จะแข็งแรงนักบางครั้งเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้ากับแม่ของเขาเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปทั้งสองก็เกิดอาการหน้ามืดจะเป็นลมทั้งนั่งพักเป็นระยะระยะนั้นแต่ยกของทั้งสองคนก็ยังไม่มากแฝดพี่จะยกของหนักหรือออกกำลังกายไม่ค่อยได้เพราะจะมีอาการเจ็บรับที่หน้าอกหายใจได้ไม่เต็มปอดจนมากมนทิสาเหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่มอาการเหล่านี้ก็เป็นมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมเป็นมาประมาณ17ปีแล้วอีกถ้ามีอาการเหมือนกระดูกที่เกินกบไม่สมดุลนานๆแล้วจะเป็นเน็บชาและระบบย่อยไม่ค่อยจะดีแฝดน้องมามีอาการปวดต่างๆปวดหัวปวดกระบอกตาปวดท้องแต่เฉพาะการปวดท้องบางครั้งปวดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสี่ตีห้าหรือถึงเช้าแล้วการปวดก็หายไปเองมาปวดอีกครั้งก็ตอนเที่ยง เที่ยงคืนแต่ละวันเป็นต้นคำถามทำไมพ่อของลูกเป็นโรคอัมพฤกษ์แม่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจตายแล้วเป็นไหนทั้งหมด

0: คิดให้ท่านได้รับหรือไม่บุพกรรมใดที่พองสามีป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกตายและเป็นไหนจะบุญอุทิศให้ได้รับหรือไม่บุพกรรมใดที่แม่ของสามีเป็นโรคปวดเข่าและเป็นโรคเบาหวานในบ้านปลายชีวิตมีเลือดออกตามไรฟันร่างกายไม่สามารถผลิตเลือดได้อันนี้น่าศึกษานะจ๊ะท่านตายแล้วไปไหนแม่สามีได้ทำบุญอย่างไรมาจึงเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบมีมนุษย์สัมพันธ์ดีเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาและเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปทั้งที่ท่านก็ไม่ได้เรียนหนังสือมาเลยบุพกรรมใดที่สามีลูกป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์แค่สั้นๆรักษา15วันก็หายแต่ผ่าตัด4ครั้งเราทานน้ำตาอุดตันบ้างกระดูกหน้าแข้งอักเสบบ้างประสบอุบัติเหตุรถชนจนหายปรักปรหักบ้างหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทบ้างและปัจจุบันเป็นไมเกรนจะแก้ไขหายได้อย่างไรคะทำไมลูกนอนฝันเห็นเรื่องราวได้ก่อนล่วงหน้าทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดีเป็นเวลาหลายปีเมื่อลูกฝันในเรื่องราวที่ไม่ดีกับบุคคลในครอบครัวลูกจะทำบุญถวายสังฆทานให้ถ้าฝันในเรื่องราวที่ไม่ดีของบุคคลอื่นลูกจะเล่าเรื่องราวให้เขาฟังแล้วก็แนะนำเขาไปทำบุญถวายสังฆทานเขาเชื่อแล้วก็ไปทำบุญถวายสังฆทานลูกจะได้อานิสงส์ต่างกันอย่างไรทำให้ลูกสาวต่อจะมีอาการร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือและร่างกายร้อนกว่าคนปกติจะแก้ไขอย่างไรคะทำให้ลูกสาวคนเล็กเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้คันมือคันเท้าแพ้น้ำยาล้างจานผงซักฟอกและเป็นไมเกรนมึนที่ศีรษะบ่อยมากจะแก้ไขอย่างไรคะทำไมหลานสาวแฝดพี่จึงถนัดขวาแต่แฝดน้องถนัดซ้ายทั้งสองคนทำไมถึงไม่ค่อยจะแข็งแรงฝาแฝดคุณพี่ทำไมมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจได้ไม่เต็มที่กระดูกก้นกบไม่สมดุลระบบย่อยไม่ดีฝาแฝดคุณน้องทำไมจะมีอาการปวดที่ท้องน้อยตลอดคืนจะนอนไม่หลับทั้งคู่จะแก้ไขได้อย่างไรคะสาเหตุใดหลานฝาแฝดสองคนจึงได้มาเป็นอุบาสิกาที่วัดพระธรรมกายในพุทธนานที่ผ่านมาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำหน้าที่อะไรในหมู่คณะและปัจจุบันมีหน้าที่อะไรเนี่ยเขาจะสั่งสมบุญบารมีอย่างไรให้บริสุทธิ์เพื่อศึกษาวิชาธรรมกายได้และผู้ที่มีธาตุธรรมบริสุทธิ์สามารถศึกษาวิชาธรรมกายได้เกิดจากเหตุอดีตหรือปัจจุบันอย่างไรหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ท้าวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาพ่อเป็นโรคอัมพฤกษ์เพราะมีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งมีความสุขสบายดีได้บุญที่ทำในพระพุทธศาสนาตามประเพณีจ้ะได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านแม่เป็นโรคหัวใจเพราะกรรมใช้แรงงานสัตว์ทั้งในอดีตและปัจจุบันมากเกินไปจนแม่เหน็ดเหนื่อยมากมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่กับพ่อในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเราทำบุญร่วมกันด้วยความรักและผูกพันกันได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นพ่อของสามีป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกและกรรมที่ทุกหัวปลาทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาร่วมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากที่ไม่ไปมหานรกเพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตามประเพณีมาอุ้มเอาไว้ได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะแม่ของสามีป่วยเป็นโรคปวดเข่าโรคเบาหวานมีเลือดออกตามไรฟันร่างกายไม่สามารถผลิตเลือดได้เพราะกรรมใน ทั้งในกรรมใน

การฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันน่ะประสงค์ผลให้เป็นโรคปวดเข่าและเบาหวานกับในอดีตเป็นแม่ค้าชอบโกงตาช่างและบางครั้งผู้ขายสินค้าโม้เกินความจริงมาส่งผลให้เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันและร่างกายไม่สามารถผลิตเลือดได้จ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีพระบุญที่ชอบใส่บาตรทำบุญตามโอกาสมารวมส่งผลจ้ะแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นในทุกด้านจ้ะแม่ของสามีเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาและเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปทั้งที่ไม่ได้เรียนหนังสือมานะเพราะบุญที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีวาจาไพเราะพูดดีวางตัวดีมีสังขารวัตถุสี่ทั้งอดีตและในปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะสามีลูกป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ช่วงสั้นแค่15วันก็หายเพราะกรรมในอดีตที่เคยทะเลาะกับน้องชายและทำร้ายน้องชายจนบาดเจ็บแต่ภายหลังก็ขอโทษคืนดีกันจึงทำให้ป่วยแค่ช่วงสั้นใช่ผ่าตัด4ครั้งเพราะท่อน้ำตาอุดตันเพราะกรรมในอดีตเวลาใครมาขอความช่วยเหลือมักจะพูดว่าให้ร้องไห้ไปสิแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยแล้วบางครั้งเวลาใครมาขอความช่วยเหลือก็จะพูดให้เขาเสียใจจนร้องไห้แถมยังบอกเขาว่าอย่ามาทำสำอ่อยนะไม่ทำมาบีน้ำตาจะร้องไห้จนน้ำท่วมก็ไม่ช่วยทำให้เป็นวิจีกรรมนำมารวมส่งผลจ้ะกระดูกหน้าแข้งอักเสบเพราะการในอดีตชอบแกล้งเด็กโดยเตะเด็กอย่างแรงจนเด็กร้องไห้บ่อยๆจึงทำให้กระดูกและแข้งอักเสบและหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทใจประสบอุบัติเหตุรถชนจนไหสมบัติหักไหปลาหักนี่เพราะไหปลาหักนี่เพราะกรรมในอดีตเคยช่วยคนอื่นฆ่าสัตว์เรื่องมีอยู่ว่าในอดีตชาติชาติหนึ่งได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เคยช่วยเขานะจับมัดหมูมัดวัวเพื่อฆ่าทำอาหารเลี้ยงแขกเรือแต่ตัวเองไม่ได้ฆ่าแกไปช่วยก็จับมัดดังกล่าวนั่นเลยจ้ะก็เลยโดนรถชนแค่หายปลาหักไม่ถึงตายเป็นไมเกรนพระกรรมในอดีตชอบใช้หนังสติ๊กยิงนกบ่อยๆมารวมส่งผลจ้ะจะแก้ไขสั่งสมจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆแล้วที่บุญกุศลแม่กับสัตว์และผู้ที่เราเคยไปบีบเบียนเขาไว้จ้ะลูกนอนฝันเห็นเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีได้ก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายปีเพราะเพราะในอดีตเมื่อลูกประสบเรื่องที่ไม่ดีก็แก้ไขไม่ทันคือเวลาประสบเรื่องไม่ดีในอดีตเนี่ยมักจะแก้ไขไม่ค่อยทันแต่นั้นเมื่อทำบุญครั้งใดก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้รู้เรื่องราวทั้งดีและไม่ดีล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุจะได้ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดจะได้แก้ไขทันคือมีซิกเซนนั่นเองเมื่อลูกฝันเห็นเรื่องราวที่ไม่ดีของครอบครัวลูกก็ได้ไปทำบุญถวายสังฆทานนั้นลูกจะได้อานิสงส์คือบุญนั้นก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมทำให้เรื่องไม่ดีหายไปไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวจ้ะถ้าลูกฝันเรื่องราวที่ไม่ดีของบุคคลอื่นลูกจะเล่าเรื่องราวให้เขาฟังและแนะนำให้เขาไปทำบุญถวายสังฆทานนั้นลูกก็จะได้อานิสงส์โดยย่อคืออ่ะสันนิษฐานดิจ้ะเมื่อถึงเวลาก่อนจะมีเหตุที่จะทำให้เดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วยบอกช่วยเตือนให้เราสามารถแก้ไขไม่ให้เกิดความเดือดร้อนได้หรือสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีจ้ะลูกสาวคนโตมีอาการร้อนวูบบ้าที่ฝ่ามือและร่างกายร้อนกว่าคนปกติเพราะเศษกรรมในอดีตเวลาทำอาหารชอบ

ปลาใส่หม้อน้ำร้อนแล้วก็ปิดฝาบ่อยๆมารวมส่งผลจะแก้ไขทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วก็อุทิศบุญไปให้สัตว์เหล่านั้นนักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายจ้ะลูกสาวคนเล็กเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้นี่คันมือคันเท้าแพ้ยาล้างจานก็คันแพ้ผงซักผ้าคันเป็นไมเกรนคันไหมไม่คันมึนศีรษะบ่อยๆมากเพราะกำเนิดชอบกินไส้หมูไส้วัวมากเวลาไปตลาดมักจะสั่งให้พ่อค้าแม่ค้าบอกเออเธอเก็บไส้หมูไส้วัวไว้ด้วยนะจึงทำให้มีส่วนในการสั่งให้เขาไปฆ่าเพราะพอสั่งเสร็จเขาก็กลับไปฆ่าเนี่ยแล้วนำสิ่งนั้นมาให้มาส่งผลให้เป็นโรคลำไส้กัมบี้มดตบยุงเหยียบมดเล่นจนมันตายเป็นจำนวนมากบวกกับวจีกรรมที่เวลาเจอคนที่ไม่ชอบนะมักจะพูดว่า วันนี้คันมือกันเท้าอยากเออตบคนจังเลยอีกทั้งพูดจากันแน่กันแหนจนทะเลาะกันมารวมส่งผลให้คันมือคันเท้าและแพ้ยาล้างจานผงซักฟอกจ้ะกับชอบตบศีรษะเด็กที่อายุน้อยกว่าเล่นตบเล่นๆจนเด็กโกรธและร้องไห้จึงทำให้มึนศีรษะบ่อยๆและเป็นไมเกรนจ้ะหลานสาวแฝดพี่ถนัดขวาหลานสาวแฝดน้องถนัดซ้ายทั้งสองคนไม่ค่อยแข็งแรงเพราะในอดีตเป็นพี่น้องกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อทำบุญร่วมกันมักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้ช่วยเหลือกันอีกได้เกิดร่วมกันและให้เติมเต็มในสิ่งที่อีกคนขาดอีกทั้งเวลาใส่บาตรก็จะยืนเคียงคู่กันคนหนึ่งจะใช้มือขวาตักข้าวใส่บาตรคนใช้มือซ้ายหยิบผลไม้ในบาสายบาตรอย่างนี้เสมอที่ไม่แข็งแรงเพราะทั้งคู่ทรมานข้าศึกจ้ะแฟนพี่มีอาการเจ็บหน้าอกหายใจได้ไม่เต็มที่กระดูกก้นกบไม่สมดุลระบบย่อยไม่ค่อยดีเพราะก็เป็นอย่างนั้นเลยจ้ะทรมานข้าศึกด้วยวิธีการต่างๆทุบซ้อมข้าศึกตามร่างกายมันส่งผลแฟนน้องที่ปวดที่ท้องน้อยแล้วจ๊ะตลอดคืนจะนอนไม่หลับเพราะถูกต้องจ้ะเอ๊ะไม่เก่งยังเลยนะชอบตุ้ยท้องนี่ตุ้ยท้องข้าศึกหลายคนด้วยหมัดบ้างเข่าบ้างมันรวมส่งผลท่านกูจะแก้ไขให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆเราทิศบุญกุศลไว้ให้ผู้ที่เราเคยเบียดเบียนเอาไว้จ้ะนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะหลานฝาแฝดทั้งสองพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นพี่น้องกันก่อนแล้วก็ได้เป็นอาจารย์ของพระราชาที่ออกบวชและได้ออกบวชไหมจ้ะอ๋อบวชด้วยกันทั้งคู่ตามพระราชาบวชช่วงสั้นหรือช่วงยาวจนตลอดชีวิตเมื่อบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่ถูกต้องจ้ะมีผลการปฏิบัติธรรมเข้าถึงหน่วยสายถูกต้องจ้ะเอาตัวรอดจ้ะลงมาสร้างบารมีในชาตินี้ด้วยกรรมการมีเจ้าชู้จึงทำให้เป็นผู้หญิงทั้งคู่โดยมีหน้าที่เผยแผ่สนับสนุนงานทุกด้านของหมู่คณะจ้าอันนี้จะศึกษาวิชา

ธรรมกายให้ได้ดีนั้นก็จะตั้งประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งกายวาจาใจอีกทั้งมันดังสมบุญทุกบุญให้มากๆโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมต้องให้เข้าถึงพระธรรมกายก็จะทำให้ธาตุธรรมสะอาดบริสุทธิ์และสามารถศึกษาวิชาธรรมกายได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดวิญญาณสิบบริวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2569บุญต้องทำบ่อยๆจึงจะไปที่สุดแห่งธรรมได้หลักในการสร้างมหาทานบารมีนั้นปัจจัยของเราต้องสะอาดบริสุทธิ์ต้องได้มาด้วยการประกอบสัมมาอาชีวะเจตนาของเราต้องตั้งมั่นแน่วแน่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและผู้รับคือปฏิฆาหกก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยก่อนทำก็ต้องปลื้มกำลังทำก็ต้องปีติหลังจากทำแล้วก็มีความสุขนึกถึงเมื่อไรก็เบิกบานแช่มชื่นปลื้มทุกครั้งบุญเป็นเรื่องสำคัญต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าไปคิดว่าต้องมีโปรเจกต์ใหม่ๆเราถึงจะทำกลัวจะไปซ้ำเดิมอย่าคิดอย่างนั้นต้องทำทุกสิ่งทั้งเก่าทั้งใหม่นั่นแหละเก่าก็ทำให้สำเร็จใหม่ก็ทำให้บรรลุบุญก็จะได้รวมกันเป็นจุดเดียวกันให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นบารมีเป็นรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดบุญต้องตอกย้ำซ้ำเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเราตอกตะปูอย่างนั้นตอกย้ำซ้ำที่เดิมจนกว่าจะถึงเป้าหมายเหมือนตอกตะปูจนมิดให้ถึงที่หมายบรรลุวัตถุประสงค์เราก็ต้องทำบุญซ้ำๆไปเรื่อยๆเพราะเรายังต้องเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรมการจะไปที่สุดแห่งธรรมได้มันต้องมีบารมีมากๆบารมีทั้งสิบทัศทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีต้องมากต้องโตใหญ่บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหมดไม่มีขาดตกบกพร่องเลยบารมีจะมากก็ต้องทำให้มากจะทำมากๆนี้ไม่

ใช่ทำกันชาติเดียวต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำกันจนนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยถ้าไม่ทำบาปอกุศลก็จะได้ช่องเขาก็จะเอาผังจนถาวรผังความทุกข์ทรมานมาให้เรายาวนานทีเดียวกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ถ้าพลาดพลั้งก็ต้องไปอบายชีวิตในอบายก็ยาวเป็นกับเป็นมหากับนับพบนับชาติไม่ถ้วนพอได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนชั้นล่างมีชีวิตที่ยากลำบากเสี่ยงต่อการตกลงไปอบายภูมิอีกดังนั้นเราไม่ควรประมาทในชีวิตควรสร้างบารมีให้ตลอดต่อเนื่องตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อยๆถ้าเราสร้างบารมีกันขยักขย่อนอารมณ์ดีก็สร้างอารมณ์ไม่ดีก็เลิกสร้างหรือถูกยุแย่จากผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เกิดความเคลือบแคลงไม่มาสร้างบารมีก็พัดกันไปอีกพอพัดไปบุญก็จะอ่อนลงก็ต้องไปอยู่ท้ายแถวเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้ได้ตลอดรอดฝั่งเวลาเรามีทุกข์ก็อย่าคิดว่าบุญไม่ช่วยบุญช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเราก็ไม่เปิดโอกาสให้บุญได้ช่องและอย่าลืมว่าในระหว่างที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นตอนที่เรามีสติมีปัญญาได้เจอกัลยาณมิตรไม่ประมาทในชีวิตไม่ตระหนี่แล้วก็สร้างบุญบารมีแต่ก็มีบางช่วงจังหวะของชีวิตที่เราเผลอเลอมีความประมาทไม่ได้สร้างบุญบารมีเมื่อไม่ได้สร้างบุญแล้วเผลอไปทำบาปบุญกับบาปก็สลับกันให้ผลช่วงที่เรามีทรัพย์ก็เพราะบุญส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแต่ถ้าบาปมันตามมาทันได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมา

การกระทำก็เบี่ยงเบนไปความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นแต่เกิดความทุกข์ยากลำบากทุกข์ทรมานถึงตอนนี้นักบุญบางท่านมักจะคิดว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยปัจจุบันเราทำแต่ความดีเราน่าจะได้รับผลดีอย่างเดียวก็ถ้าเราทำดีมาทุกชาติมันก็ได้ต้องได้รับผลดีอย่างเดียวแต่เราจำไม่ได้ว่าในอดีตเราสร้างกรรมไม่ดีอะไรมาบ้างดังนั้นเมื่อวิบากกรรมตามมาทันสิ่งที่เราก็ต้องทำคือไม่โทษว่าบุญไม่ช่วย

นิ่งทิ้งความทุกข์ทั้งหลายไปสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องทั้งทานศีลภาวนาชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงทั้งนี้ก็เพราะว่าเราทำบุญไม่สม่ำเสมอจากภพชาติในอดีตนั่นเองที่เราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเราจะมาดูแต่แค่ชาติปัจจุบันเพียงชาติเดียวไม่ได้เรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดซับซ้อนบางช่วงบาปได้ช่อง

0: มาทันใจก็ต้องไม่หวั่นไหวให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญสั่งสมบุญและนึกถึงบุญเรื่อยไปบุญก็จะไปดึงบุญเก่ามาช่วยได้นี่คือหลักวิชานะลูกนะอย
1: ่
0: างแน่นอนทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย7กรกฎาคมพ.ศ. 2545เปิด MV เราเกิดมาสร้างบารมี

0: เจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้ได้อ่านทบทวนโอวาทของหลวงพ่อ

การตอกย้ำให้เข้าใจถึงการสร้างบารมีเพราะนั้นเป็นบทความที่ล้ำค่ามากท่านเริ่มต้นจากพื้นฐานการสร้างบารมีหลักในการสร้างบารมีนั้นปัจจัยของเราต้องสะอาดบริสุทธิ์และได้มาด้วยการประกอบสัมมาอาชีวะปัจจัยของเราจึงเป็นปัจจัยที่ล้ำค่าต่อการสร้างบารมีแล้วเรายังต้องมีเจตนาที่ตั้งมั่นแน่วแน่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตลอดจนกระทั่งผู้รับคือปฏิฆาหกก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยก่อนทำก็ต้องปลื้มกำลังทำก็ต้องปีติหลังจากทำแล้วก็มีความสุขนึกถึงเมื่อไรก็เบิกบานแช่มชื่นปลื้มทุกครั้งนี่คือสิ่งที่ท่านพูดถึงพื้นฐานที่เราจะพึงทำและพึงได้การทำบุญนั้นจะนำมาซึ่งความปลื้มปิติแล้วเป็นความปลื้มปิติที่นึกได้ที่ได้ทำแล้วมันสดชื่นแช่มชื่นมีความปลื้มอยู่ในตัวแล้วท่านก็ต่อด้วยบุญเป็นเรื่องสำคัญต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าไปคิดว่าต้องมีโปรเจกต์ใหม่เราถึงจะทำการทำบ่อยๆซ้ำๆนี่คือการตอกย้ำการสร้างบารมีของเราให้แน่นจริงๆการตอกย้ำทำซ้ำๆนี่ท่านบอกว่าทำซ้ำมาแล้วตั้งแต่ในอดีตชาติซ้ำกันมาหลายๆชาตินึกถึงพระบรมศาสดาตอนเป็นพระโพธิสัตว์กว่าจะสร้างบารมีจนกระทั่งเต็มทั้งบุญบารมี10ทัศ30ทัศพระองค์ท่านต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเติมซ้ำๆจนกระทั่งเต็มถ้าไม่เติมถ้าไม่ทำซ้ำตอกย้ำแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มเพราะนั้นเรื่องการเรื่องบุญถึงเป็นเรื่องที่ต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกและบุญนี้บุญก็จะได้รวมกันเป็นจุดเดียวกันให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นบารมีเป็นรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดประโยคที่พูดถึงนี้จำให้ดีนะจ๊ะนี่คือหลักวิชาของเรื่องบุญบารมีแท้ๆเลยบุญที่เราทำนั้นจะรวมกันเป็นจุดเดียวแล้วกันให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆกันจากบุญเป็นบารมีจากบารมีกันต่อเป็นรัศมีจากรัศมีกันต่อเป็นกำลังจากกำลังกันต่อเป็นฤทธิ์แล้วก็กันต่อเป็นอำนาจกันต่อเป็นสิทธิกันต่อเป็นเฉียบขาดนี่คือบุญบารมีที่เราได้ทำกันมาแล้วก็กันต่อจนกระทั่งเป็นบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดจึงจะทำให้การสร้างบารมีของเรานั้นที่เราตั้งใจมาทำนั้นเป็นการเติมเต็มการสร้างบารมีแล้วเราจะได้ไปถึงอำนาจสิทธิเฉียบขาดสิ่งนี้มีความละเอียดอยู่ในความหมายแต่ว่ามันก็ต้องให้เราพร้อมที่จะเข้าใจในเบื้องต้นเราก็สร้างบุญบารมีแล้วก็เติมเต็มไปเรื่อยๆเพราะนั้นจะได้ทั้งรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดเกิดขึ้นด้วยบุญต้องตอกย้ำซ้ำเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเราตอกตะปูเราตอกตะปูทีเดียวเนี่ยมันไม่มิดหรอก

แต่ต้องตอกย้ำซ้ำที่เดิมจนกว่าจะถึงเป้าหมายเหมือนตอกตะปูจนมิดให้ถึงที่หมายบรรลุวัตถุประสงค์เราต้องทำบุญซ้ำไปเรื่อยๆเหมือนเรายังต้องเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรมพวกเราอธิษฐานกันไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นคือเป้าหมายสำคัญของหมู่คณะของพวกเราที่มีพระเดชคุณหลวงปู่มีหลวงพ่อมีคุณยายของเรานำทีมเราไปเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราจะตามท่านไปเราก็ต้องมีบุญไม่งั้นเราก็จะหมดแรงอยู่กลางทางเพราะว่าเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นมันไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆเรามาตั้งแต่เริ่มต้นมีเป้าหมายก็ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเนี่ยแล้วทำกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วยังต้องทำต่อการที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ต้องมีบารมีมากๆบารมีทั้งสิบทัศน์คือทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบุญบารมีสิบทัศนี้ถ้าเราจะให้จำได้ง่ายในภาคเช้าตอนหลวงพ่อท่านนำนั่งสมาธิท่านจะพูดถึงทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีนี่คือบุญบารมีสิบทัศน์แล้วมันต้องเติมให้เต็มโดยเฉพาะยิ่งพระบรมโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธะโอ้ท่านต้องยอมเพื่อที่จะสร้างบารมีเพื่อที่จะเติมให้เต็มให้ได้ท่านถึงจะมีบุญบารมีพอที่จะเปิดเส้นทางสายกลางเข้าไปสู่การตรัสรู้ธรรมได้บารมีต้องมากต้องโตใหญ่บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหมดนี่เห็นไหมเนี่ยไม่มีขาดตกบกพร่องเลยบารมีจะมากก็ต้องทำให้มากจะทำมากๆนี่ไม่ใช่ทำกันชาติเดียวต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำกันนับพบนับชาติไม่ถ้วนท่านพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกข้ามภพข้ามชาตินับชาตินับภพนับชาติกันไม่ถ้วนเติมมาเรื่อยๆเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้สู้กับสิ่งที่เป็นต้นของพวกกิเลสทั้งหลายที่เขาคอยทำขัดขวางพวกเราอยู่แล้วไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยถ้าไม่ทำบาปอกุศลก็จะได้ช่องเห็นไหมถ้าเราบุญหย่อนเขาก็ได้ช่องเขาขัดขวางเรานิดเดียวเท่านั้นเราก็สะดุดเลยแต่ถ้าเรามีบุญมากถึงเขาจะขัดขวางไอ้สิ่งที่เขาจะไม่ขัดขวางมันไม่ใช่มันหน้าที่เขารู้แต่ว่าเขาจะขวางพระได้อย่างไรแต่พระก็ต้องพร้อมฝ่ายพระก็ต้องพร้อมจะต้องมีบุญมากพอที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่เขาขวางเขาก็จะเอาผังจนถาวรผังความทุกข์ทรมานมาให้เรายาวนานทีเดียวเห็นไหมกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ถ้าพลาดพลั้งก็ต้องไปอบายชีวิตในอบายก็ยาวเป็นกับยาวกันเป็นเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราพอได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่เขาขวางจนกระทั่งไปอบายพอเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดมาในเป็นคนชั้นล่างมีชีวิตที่ยากลำบากเสี่ยงต่อการตกลงไปอบายภูมิอีกดังนั้นเราไม่ควรประมาทในชีวิตควรสร้างบารมีให้ต่อเนื่องตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อย

ท่านย้ำคำว่าเราไม่ควรประมาทในชีวิตถ้าเราประมาทในชีวิตเราเหมือนเปิดช่องให้เขาแทรกซ้อนเข้ามาได้ขวางเราได้แต่ถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตมีสติมีปัญญารับรู้แล้วก็แก้ไขไอ้สิ่งที่ยังไม่ดีเราก็แก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นเพราะนั้นเรื่องประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเราควรจะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตถ้าเราสร้างบารมีกันขยักขย่อนอารมณ์ดีก็สร้างอารมณ์ไม่ดีก็เลิกสร้างหรือถ้าถูกยุแย่จากผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เกิดความเครือบแคลงไม่มาสร้างบารมีก็อยากจะบอกว่าถ้าอย่างนี้เราก็เสียท่าเขามันทำให้เขาทำงานได้ทำให้เขาขวางเราได้เพราะนั้นเราจะต้องจิตใจของเราจะต้องเข้มแข็งเมื่อเราตั้งใจเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะนั้นเข้มแข็งกันทุกคนนะจ๊ะมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งได้อย่าเป็นคนใจอ่อนนะเจออะไรขวางแล้วก็โอ้ยเหนื่อยยอมแพ้เลยไม่ใช่วิสัยลูกของหลวงพ่อกันนะหลวงพ่อท่านสู้สุดชีวิตลูกก็ต้องสู้สุดชีวิตตามพ่อนั่นแหละเวลาเรามีทุกข์ก็อย่าคิดว่าบุญไม่ช่วยนี่ท่านกำลังพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนะบุญช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเราก็ไม่เปิดโอกาสให้บุญได้ช่องและอย่าลืมว่าในระหว่างที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นตอนที่เรามีสติมีปัญญาได้เจอกัลยาณมิตรไม่ประมาทในชีวิตไม่ตนีแล้วก็สร้างบุญบารมีแต่ก็มีบางช่วงบางจังหวะของชีวิตที่เราเผลอเลยมีความประมาทไม่สร้างบุญบารมีใช่ไหมถ้าประมาทมันก็หย่อนในการสร้างบารมีถ้าไม่ได้สร้างบุญแล้วไปเผลอทำบาปบุญกับบาปก็สลับกันให้ผลคือคนเราทำบุญแต่มีบางช่วงเราเผลอไปทำบาปแล้วก็สั่งสมมันทั้งคู่บุญกับบาปก็เลยสลับกันให้ผลเพราะนั้นบางช่วงเรามีทรัพย์ก็เพราะบุญส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแต่ถ้าบาปมันตามมาทันได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมาเลยเวลามันขวางเนี่ยเนี่ยเนี่ยสับตรงนี้แหละได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมาเลยมันผ่าตรงไหนผ่าเข้าไปตรงกลางกายเลยหนีไม่พ้นมันเลยเพราะนั้นมันสอดละเอียดเนี่ยหลวงพ่อถึงใช้คำว่าได้ช่องสอดละเอียดผ่ากลางมาความคิดเราก็แปรปรวนถ้าเขาสอดเข้ากลางได้เนี่ยไอ้สิ่งที่ดำมืดมาสอดเข้ากลางเลยเนี่ยความคิดเราจะแปรปรวนเพราะมันจะเข้าไปบังคับคำพูดและการกระทำก็เบี่ยงเบนเพราะว่ามันแทรกเข้าไปนี่นะผ่ากลางเลยตรงกลางของเรานั่นแหละเห็นจำคิดรู้เราโดนก็แทรกเข้าไปเลยความคิดมันก็เพี้ยนเห็นก็เพี้ยนเห็นจำคิดรู้เพี้ยนพอเพี้ยนเนี่ยคำพูดการกระทำของเราก็เบี่ยงเบนเพราะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นแต่เกิดความทุกข์ยากลำบากทุกข์ทรมานมันจะผลักเราเข้าไปสู่วงจรความทุกข์ยากลำบากทุกข์ทรมานถึงตอนนี้นักบุญบางท่านมักจะคิดว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยพวกนี้ตีโพยตีพายนะจ๊ะบางคนตั้งท่าจะเป็นนักบุญทำท่าว่าเหมือนรักบุญแต่ว่าเวลาไปประสบความยากลำบากความคิดถูกเขาสอดละเอียดผ่ากลางมาเนี่ยเลยคิดเบี่ยงเบนไปเลย

คิดว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยปัจจุบันเราทำแต่ความดีเราน่าจะได้รับผลดีแต่ถ้าเราทำดีมาทุกชาติมันก็ต้องได้รับผลดีอย่างเดียวแต่เราจำไม่ได้ว่าในอดีตเราสร้างกรรมไม่ดีอะไรมาบ้างคิดแต่ว่านึกว่าตัวเองทำดีอย่างเดียวแต่ไอ้เรื่องทำไม่ดีกลับทำเป็นลืมจำไม่ได้แต่ไอ้ความไม่ดีนั้นมันไม่เคยลืมเราเลยนะถ้าเราไปทำมันเลยมันจำเพราะมันเป็นผังติดอยู่ที่กลางกายของเราเลยเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้รับผลดีอย่างเดียวถ้าเราทำดีมาทุกชาติมันก็ต้องได้รับผลดีอย่างเดียวแต่เราจำไม่ได้ว่าในอดีตเราสร้างกรรมไม่ดีอะไรมาบ้างดังนั้นเมื่อวิบากกรรมเก่าตามมาทันสิ่งที่เราก็ต้องทำคือไม่โทษว่าบุญไม่ช่วยเพราะนั้นอย่าตีโพยตีพายเพราะว่าบางทีเราสร้างกรรมไว้แล้วเราทำเป็นลืมคือไม่เห็นว่ามันเป็นกรรมดังนั้นเมื่อวิบากกรรมเก่าตามมาทันสิ่งที่เราก็ต้องทำคือไม่โทษว่าบุญไม่ช่วยบุญเขากำลังทำงานช่วยอยู่บุญทำงานช่วยอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะถ้าเธอมีบุญเพราะเป็นหน้าที่ของบุญที่เขาจะทำหน้าที่ช่วยเจ้าของบุญนะไม่น้อยเนื้อต่ำใจในชะตาวาสนาของตัวทำใจให้หยุดนิ่งทิ้งความทุกข์ทั้งหลายสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องทั้งทานศีลภาวนาประโยคนี้จำให้มั่นเลยนะจ๊ะที่เราจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆซึ่งไม่เป็นไปตามที่เราต้องการถ้าเขามาสกัดขัดขวางทำให้เราเจอสิ่งที่ลำบากให้จำคำนี้เอาไว้เลยทำใจให้หยุดนิ่งเราจะสู้เขาต้องใช้หลักวิชาที่หลวงปู่ท่านให้ไว้เลยทำใจให้หยุดนิ่งเพราะถ้าว่าใจของเราหยุดนิ่งเนี่ยมันจะหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายหยุดนิ่งกับดวงบุญแล้วบุญก็จะทำงานได้เต็มที่ทิ้งความทุกข์ทั้งหลายไปสั่งสมบุญให้ต่อเนื่องทั้งทานศีลภาวนาเพราะนั้นใจหยุดที่กลางดวงบุญที่กลางกายได้ให้นึกถึงบุญแล้วบุญก็จะตามบุญเก่าที่เราเคยทำนั่นแหละมารวมกันช่วยเราเพราะนั้นประโยคที่จำให้มั่นเมื่อเราเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายทำใจให้หยุดนิ่งนี่คือประโยคสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่พระเดชหลวงปู่ที่ท่านให้ไว้เลยเป็นหลักวิชาเลยว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จจะสู้เขาใจต้องหยุดถ้าใจไม่หยุดสู้เขาไม่ไหวเพราะเขาดึงออกจากกลางเพราะนั้นใจต้องหยุดใจหยุดใจจะรวมเข้าสู่ศูนย์กลางกายและที่นั่นดวงบุญจะคอยเราอยู่แล้วชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงทั้งนี้ก็เพราะว่าเราทำบุญไม่สม่ำเสมอจากภพชาติในอดีตนั่นเองที่เราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเราจะมาดูแค่ชาติปัจจุบันเพียงชาติเดียวไม่ได้เพราะว่าบุญบาปที่เราทำกันมานั้นทำกันมาตลอดเส้นทางที่เรามาสร้างบารมีเพราะนั้นบุญก็ให้ผลบาปเขาก็ให้ผลบุญช่วยเราให้เราเจริญขึ้นแต่บาปเขาจะกดเราลงเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันก็คือสั่งสมบุญไม่สะสมบาปแล้วบุญที่เราจะได้เน็ตเต็มเนี่ยใจต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายใจต้อง

0: ที่ตรงนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องลึกซึ้งเห็นไหมละเอียดซับซ้อนบางช่วงบาปได้ช่องบางช่วงบุญได้ช่องอย่างไรก็ตามเราก็ต้องสั่งสมบุญให้สม่ำเสมอเมื่อวิบากกรรมตามมาทันใจก็ต้องไม่หวั่นไหวให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญเห็นไหมนี่ครูไม่ใหญ่ของเราเนี่ยพูดถึงเส้นทางที่เรามากันเลยต้องสั่งสมบุญแล้วจะต้องตั้งมั่นอยู่ในบุญเจอวิบากกรรมตามมาทันเนี่ยใจต้องไม่หวั่นไหวให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญตั้งมั่นอยู่ในบุญก็คือไปนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายที่นั้นดวงบุญคอยเราอยู่แล้วสั่งสมบุญและนึกถึงบุญเรื่อยไปบุญก็จะไปดึงบุญเก่ามาช่วยได้เห็นไหมหลักวิชาที่ครูไม่ใหญ่ของเราเนี่ยสอนพวกเรานี่คือหลักวิชานะลูกนะนี่คำพูดครูไม่ใหญ่นะอย่างนี่คือหลักวิชานะลูกนะอย่างแน่นอนนี่คือทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย7กรกฎาคมพ.ศ. 2545ฉันในฐานะอ่านทบทวนโอวาทฉันพลอยได้ไปด้วยแล้วได้มากเพราะนี่คือการให้เราได้รำลึกถึงเส้นทางที่เราได้สร้างบารมีกันมาตั้งแต่ต้นต้องตอกย้ำแล้วก็สร้างแบบตอกย้ำให้มันหนาแน่นให้มันหนาแน่นทั้งบุญบารมีสิบทัศนั่นแหละพระบรมโพธิสัตว์ท่านสร้างบารมีมาบุญบารมีสิบทัศท่านก็ตอกย้ำหนาแน่นหนาแน่นจนกระทั่งเป็นบุญบารมีสามสิบทัศแล้วต้องเต็มหมดถึงจะเปิดเส้นทางสายกลางเข้าไปสู่ภายในได้ถ้าไม่เต็มเปิดไม่ได้ท่านจะเป็นพระบรมโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธะเพราะนั้นท่านต้องสละเวลาในชีวิตของท่านไม่ไปเรื่องอื่นตั้งหน้าสร้างบารมีอย่างเดียวอดทนสร้างบารมีจนกระทั่งเต็มถึงจะเป็นพุทธะได้และนี่ก็คือคำสอนที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านมาให้ในทบทวนโอวาทในวันนี้ล้ำค่ามากนะจ๊ะเอาทบทวนโอวาทนี้ไปอ่านซ้ำเพื่อแล้วสิ่งที่ท่านสอนเอาไว้ที่เป็นหลักวิชาเนี่ยแล้วเราจะจำได้ถ้าเราได้หลักวิชาที่ท่านแทรกมาอยู่ในบททบทวนโอวาทนี้นั่นคือสิ่งรางวัลล้ำค่าที่ครูคนหนึ่งให้กับลูกศิษย์ลูกหาครูไม่ใหญ่ให้กับพวกเราอยู่ในนี้แหละแล้วเราจะได้เข้าใจถึงเส้นทางสร้างบารมีของเราเราต้องยอมเราต้องอดทนแล้วก็ทำเพิ่มเติมประกอบไปด้วยสติปัญญาตรองดูแล้วก็ปรับปรุงอะไรที่เรายังพร่องก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วเติมให้มันเต็มตอกย้ำตอกย้ำให้มันเต็มชาติเดียวไม่พอก็ตอกย้ำหลายๆชาติหลายๆชาติไม่พอก็ตอกมันไปต้นรอดจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายเป้าหมายของเราคือที่สุดแห่งธรรมขอเจริญพร
1: สาธุ

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญญาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อเตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระบรมสารีริกธาตุคือพระอธิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คงเหลือหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์และทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจองค์แทนแห่งพระบรมศาสดาที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของพุทธบริษัทจากอดีตมาจนถึงการปัจจุบัน

องค์พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงดงามยิ่งกว่ากายใดในโลกโดยจะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำแสงแห่งวิชาธรรมกายหวนคืนสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่ตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมสายบุญจากแผ่นดินสุวรรณภูมิสู่ดินแดนพุทธภูมิเพื่อการขยายแสงแห่งพระธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอารมณ์สบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมหลายท่านเมื่อทราบเช่นนี้ก็ตั้งใจที่จะทำให้ถูกหลักวิชาพยายามแสวงหาอารมณ์สบายทั้งหลับตาและลืมตาทั้งในรอบและนอกรอบแต่ทว่ายิ่งแสวงหาก็กลับยิ่งโหยหาเพราะหาไม่เจอนั่นเองนะคะเราเคยเป็นเช่นนี้กันไหมคะอยากมีอารมณ์สบายแต่เอาเข้าจริงก็ยังไม่สบายสักทีและจะทำอย่างไรให้เจออารมณ์สบายในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาบอกวิธีไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: หลวงพ่อกำลังพูดถึงผู้ที่กำลังแสวงหาอารมณ์สบายและหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปแสวงหาแค่เราทำใจหยุดนิ่งๆเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยนิ่งเฉยๆว่างๆเป็นคนไร้อารมณ์ตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงฐานต่างๆก็ได้นิ่งอย่างนั้นไปก่อนเดี๋ยวอารมณ์สบายอารมณ์ดีๆที่เราปรารถนาจะมาเองต้องจำนะลูกนะอย่าฟุ้งจนลืมฟังอย่าฟังผ่านอย่าดูเบาคำแนะนำที่ง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรเลยสำคัญนะตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวทำไม่ถูกวิธีแล้วมันจะยากจะพลอยให้เราเบื่อการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นต้องรีบทำความเข้าใจกันเสียก่อน

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภเพิ่มเติมว่าถ้าเราทำใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมในเบื้องต้นวางใจตรงไหนก่อนก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงฐานต่างๆเมื่อเราไม่แสวงหาอะไรเดี๋ยวความสบายก็จะมาเองนะคะดังนั้นเราพึงรักษาอารมณ์ให้สบายให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเดี๋ยวก็จะหยุดใจได้ชัวร์ 100% และได้เข้าถึงธรรมะภายในกันทุกท่านและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้
พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย

อาฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเห็นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้

แต่ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายตั้งผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีก

สูญเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายสบายแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี TVN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตอุทิศกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะเป็นเวลา 10:31 ค่ะเวลาของประเทศไทยกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านนั้นจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะตลอดพิธีกรรมขอให้ทำตามหลักวิชารักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงผลที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะการฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกชีวิตนะคะเพราะว่าจะทำให้เรานั้นเกิดดวงปัญญาที่สว่างไสวค่ะสามารถพิจารณาเห็นถึงสิ่งต่างๆได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วก็รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีทำให้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากอบายภูมิค่ะดังนั้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะทางรายการค่ะก็ได้น้อมนำนะคะเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากเป็นข้อคิดกันเช่นเคยวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของท่านอัปราชิตะค่ะอดีตชาติของท่านโชติกะเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องค่ะ
2: ย้อนไปในยุคที่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังประกาศธรรมท่านได้เกิดเป็นกุฎุมพีค่ะมีนามว่าอัปราชิตะเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากได้สร้างพระคันธกุฎีถวายพระบรมศาสดาให้บริเวณธรรมเสาบานประตูและกระเบื้องทั้งหมดประดับด้วยรัตนะ7ประการให้สระบกขรณี3สระสั่งให้ทำน้ำหอมและให้ปลูกดอกไม้5สีเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะคะก็ได้กราบทูลพระบรมศาสดาให้เสด็จเข้าไปพักในพระคันธกุฎีท่านอัปราชิตะก็ได้คิดว่ารัตนชาติที่เรามีอยู่นี้ถ้าเก็บไว้ในคลังหรือมัวฝังไว้ในหลุมก็ไม่มีใครได้เชยชมไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยพอมีแล้วก็เป็นห่วงบางทีอาจจะเป็นโทษกับตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีควรทำให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและชาวโลกค่ะ
1: ท่านก็เลยคิดต่อไปนะคะว่าพุทธบริษัทที่รวยศรัทธาแต่ขาดทรัพย์ยังมีอยู่มากถึงแม้บางคนไม่ได้ศรัทธาแต่ไปวัดฟังธรรมเพราะโลภอยากได้รัตนชาติของเราหากเขาได้ฟังแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาความจริงของชีวิตค่ะเมื่อท่านคิดได้อย่างนี้นะคะจึงตัดสินใจปลดรัตนชาติที่หน้าลานพระคันธกุฎีคนที่ยังยากจนอยู่ก็เมื่อไปฟังธรรมแล้วนะคะก็หยิบเอารัตนะของกุฎุมพีคนละกรรม2กรรมรัตนชาตินะคะถูกโปรยลงเพียงคราวเดียวและวันเดียวเท่านั้นก็หมดไปอย่างรวดเร็วค่ะเขาก็ได้สั่งให้บริวารนะคะนำมาโปรยอีกคราวนี้โปรยสูงถึงเข่าเลยทีเดียวค่ะทำอยู่อย่างนี้ถึง3ครั้งนอกจากนี้นะคะก็ยังทำให้ก็ยังได้ทำกุศโลบายที่จะทำให้มหาชนได้บรรลุธรรมกันมากๆจึงตัดสินใจค่ะสละสมบัติประจำตระกูลนะคะด้วยการวางแก้วมณีประมาณผลเท่าแตงโมแทบบาทของพระบรมศาสดาค่ะ
2: เมื่อมหาชนได้เห็นแก้วมณีซึ่งเปล่งปลั่งสว่างไสว คลับกับรัศมีที่เปล่งจากพระพุทธสรีระกายจึงชุ่มฉ่ำทั้งดวงตาและดวงใจดวงตาภายนอกนั้นก็ได้เห็นสิ่งอันเป็นสิริมงคลก็คือดวงแก้วมณีนั่นเองนะคะส่วนดวงตาภายในค่ะก็เกิดธรรมจักขุได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันทั่วหน้าวันหนึ่งค่ะพราหมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งก็ได้แอบลักแก้วมณีดวงนั้นไปท่านเศรษฐีจึงได้กราบทูลความในใจแด่พระพุทธองค์ว่าพระคันธกุฎีข้าพระองค์ก็ปลื้มปิติทุกครั้งที่ได้โปรยรัตนะทั้ง7ประการ แต่วันนี้ข้าพระองค์ไม่รู้สึกปลื้มในการกระทำของพราหมณ์เลยพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็ได้ให้กำลังใจว่าธรรมดาบัณฑิตควรมีความยินดีในทานทั้ง3ขณะจึงจะถูกต้องการสละวัตถุภายนอกออกจากใจแล้วมารู้สึกเสียดายภายหลังไม่ใช่วิสัยของสัตตบุรุษ
1: ค่ะคุณดุมพีนะคะได้ฟังดังนั้นค่ะจึงทำความปรารถนาเอาไว้ว่าจงอย่ามีภัยใดๆอย่าได้มาบีบคั้นตัดรอนชีวิตและทรัพย์ของข้าพเจ้าได้เมื่อถึงเวลาฉลองพระคันธกุฎีค่ะกุฎุมพีได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุ6ล้าน8แสนรูปภายในวิหารแห่งนั้นตลอดทั้ง9เดือนค่ะในวันสุดท้ายนะคะก็ได้ถวายไตรจีวรแก่ภิกษุทุกรูปจากนั้นท่านอัปปราชิตากุฎุมพีก็ได้สั่งสมบุญทุกๆบุญค่ะคอยเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกจนตลอดอายุไขครั้นละโลกแล้วนะคะก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติอันโอฬารค่ะเป็นเวลายาวนานมากครั้นมาเกิดในยุคพุทธกาลนี้นะคะท่านก็ได้มาเกิดเป็นท่านโชติกะเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนั่นเองค่ะ
2: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นได้ว่าบุญที่เราทำนั้นนะคะเมื่อถึงคราวที่บุญส่งผลจะทำให้เรานั้นสมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่งค่ะไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเลยจะมีแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเลยนะคะและยิ่งถ้าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญถูกทักขิณายบุคคลด้วยแล้วก็กำลังบุญก็จะยิ่งเพิ่มพูนทับทวีเกินกว่าจะนับจะประมาณได้ค่ะชีวิตของเรานะคะจะได้เข้าถึงบรมสุขที่แท้จริงและสมบูรณ์พร้อมเหมือนดังเช่นกับท่านอัปราชิตะค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่เดือนที่มีความสำคัญอีกหนึ่งเดือนของพวกเราเหล่านักสร้างบารมีกันนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมอยู่นะคะในช่องทางออนไลน์ตอนนี้ก็เข้าไปเช็คนะคะหลายๆท่านก็ทำตามกติกาเรียบร้อยแล้วก็คือส่งข้อความกันมาแล้วในเดือนนี้ขอเชิญพิเศษในการติดแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กในเดือนนี้ก็คือ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็แฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นเองค่ะส่งข้อความกันมาแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะก็ทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาสู่การติดตามรับชมแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook ทุกท่านเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะอีกสักครู่ทุกท่านก็จะได้ร่วมสร้างมหาทานบารมีนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ทำตามหลักวิชาค่ะคือรักษาใจให้ผ่องใสนะครับเตรียมภาชนะทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทาน

านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
0: เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมายังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสูงวิสูง

โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เรียนท่านทานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุนิดาชาววงศ์

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สะปริวารานิ
1: สะปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนช

0: ามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้

0: าร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนาน

0: จของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ขอไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะคะพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC ก็ให้ทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ขณะนี้ได้ทำใจเสมือนประหนึ่งว่าได้ร่วมประเคนได้ร่วมถวายกันณหอฉันคุณยายอาจารย์ที่กำลังมีพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพแล้วก็สาธุชนทุกท่านค่ะที่ได้ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารนะคะประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีเมนูภัตตาหารดังต่อไปนี้นะคะแกงอ่อมหมูพะแนงไก่ยำเล็บมือนางค่ะปลาอินทรีทอดน้ำปลานะคะผัดบุญเส้นกะหล่ำปลีมะเขือเทศต้นหอมไม่ใส่ไข่แล้วก็ของหวานเป็นแกงบวชข้าวโพดค่ะ
3: ส่วนเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพนะคะในวันนี้ค่ะซุปเปรี้ยวมันฝรั่งพะโล้เต้าหู้อ่อนยำขนมจีนและผัดผักรวมมิตรค่ะ
2: ค่ะซึ่งสาธุชนท่านใดนะคะติดตามรับชมแล้วนะคะอยากที่จะมีส่วนร่วมอยากที่จะน้อมนำภัตตาหารมาถวายนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันค่ะหรือว่าท่านใดอยากที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะในการกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ก็ได้ง่ายๆนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือที่ระบบบริจาคอัตโนมัตินะคะ donate.dkcmain.org ค่ะอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญก็ง่ายมากๆเลยอันนี้ทาง LINE OA @ดัมมกายาซึ่งกิจกรรมงานบุญแบบนี้นะคะมีตั้งแต่มีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็เรียนเชิญทุกท่านมาที่หอฉันคุณยายอาจารย์ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปได้เลยค่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GN by DMC ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะที่จะมาทักทายพูดคุยกันนะคะผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเราทั้ง2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะหรือว่า YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีนี่สาธุชนนะคะมาร่วมพิธีกรรมนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆของเราคึกคักเลยทีเดียวค่ะเราก็จะมานี่ทักทายนะคะรวมถึงอ่านคอมเมนต์นี่ว่าใครมีมาร่วมสนุกกับเราบ้างนะคะก็ต้องขอสวัสดีคุณสิริพิพัฒน์นะคะมีติด #109 ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมและถวายสังฆทานค่ะสวัสดีคุณแนนเดชชัยศรีนะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จนะคะยังมีมาอยู่นะคะได้เลยค่ะแล้วก็นี่มีสวัสดีพิธีกรนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ทาง YouTube เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้
2: ค่ะ YouTube ก็มากันเยอะแยะเลยนะคะมีที่ติดแฮชแท็กมาด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านที่ติดแฮชแท็กละกันนะคะคุณสิรินทรสีคงสีนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมเป็นภาษาอังกฤษบอกว่ากราบอนุโมทนากับพิธีกรและผู้มีบุญทั่วจักรวาลด้วยเจ้าค่ะคิดถึงคุณยายจังนะคะแล้วก็แฮชแท็กมา109ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จแฮชแท็กวันธรรมชัยแล้วก็แฮชแท็กเข้าพรรษาด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: มากันหลายท่านเลยคุณพาธิมากคิมแรงนะคะไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าภาษาอังกฤษเหมือนกันแฮชแท็กมาค่ะเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็ก109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะสาธุด้วยนะคะคุณณพลณพนนจิรพัฒน์ณจิรพัฒนาโชคพัฒนาโชคนะคะกราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรทั้งสองกราบอนุโมทนาบุญเจ้าภาพและสาธุชนทั่วโลกด้วยครับสาธุสาธุสาธุนะคะแฮชแท็กมาเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กถวายภัตตาหารแฮชแท็กวัน

0: ชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย #109 ปี #หยุดเป็นตัวสำเร็จมาเยอะเลย
1: จะเต็มมาเลย
0: จะเต็มมาเลยค่ะหลายแฮชแท็ก
1: ก็ยังมีค่ะจากคุณจัญญามิสนะคะบอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญกันทั่วโลกเลยค่ะ #109 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย#วันเข้าพรรษานะคะแล้วก็คุณเจสซี่สตอรี่ค่ะบอกว่านั่งสมาธิทุกวันเลยค่ะ#หยุดเป็นตัวสำเร็จนะคะ
0: แล้วก็คุณคำแก้วนะคะบอกว่าปื้มใจในทุกๆบุญเจ้าค่ะ #หยุดเป็นตัวสำเร็จนะคะโอ้โหมากันหลายท่านเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆข้อความเลยนะคะส่งกันมาเป็นกำลังใจบางท่านก็ทักทายกันนะคะก็เป็นบรรยากาศดีๆค่ะที่เราได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันในทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์แบบนี้นะคะและในช่วงเวลานี้ค่ะในขณะที่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรท่านได้ขบฉันภัตตาหารนะคะเราก็จะได้ไปรับชมธรรมะเพื่อประชาชนค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็สั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ

ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายย่อมจะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแต่ความหมายของสิ่งที่ดีที่สุดนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัตถุสิ่งของที่ต้องหามาเพื่อการดำรงชีวิตเท่านั้นแต่หมายถึงใจของเราด้วยถ้าเราไม่เคยฝึกฝนอบรมใจของตัวเองแล้วชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราก็เท่ากับว่างเปล่าจากสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นให้ทำชีวิตของเราให้มีค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยการเจริญสมาธิภาวนากันทุกวันนะจ๊ะตรึกระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทำใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีเราจะได้ยินพระนามของท่านว่าพระสุคตะมาจากศัพท์บาลีคือสุคโตแปลว่าเสด็จไปดีเสด็จไปงามคือพระองค์ทรงมีทางเสด็จที่ดีงามอันได้แก่อริยมรรคและได้เสด็จไปสู่ที่ดีงามคือพระนิพพานโดยทรงดำเนินรุดหน้าไปไม่หวนกลับคืนมาสู่กิเลสที่ทรงละได้แล้วสุคโตไปสู่ที่ไหนดีที่นั่นคือไปทำประโยชน์เกื้อกูลให้ความสุขแก่ที่นั่นดังเมื่อกรุงเวสาลีเกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอาหารตายจำนวนมากซากศพถูกปล่อยทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมดกลิ่นก็ดึงดูดอมนุษย์มารังควานมีคนตายมากขึ้นสิ่งปฏิกูลก็เพิ่มขึ้นเกิดอหิวาตกโรคระบาดไปทั่วเมืองจนชาวเมืองหวาดกลัวกันหมดกษัตริย์ลิชิวีก็เลยกราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาขจัดทุกโศกโรคภัยพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเมืองเวสาลีแล้วแสดงรัตนสูตรทั้งแสนกฎจักรวาลจะปลอดภัยสรรพสัตว์ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมจึงทรงรับอาราธนาพระเจ้าพิมพิสารทรงเตรียมหนทางเสด็จสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าภิกษุ500รูปจากกรุงราชคฤห์ถึงฝั่งแม่น้ำคงคาประมาณ5โยชน์มีการ

ปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอสร้างวิหารเป็นที่พักระหว่างทางทุกหนึ่งโยชน์ตั้งหม้อน้ำประดับธงชัยโปรยดอกไม้ห้าสีและตลอดระยะทางนั้นทรงให้กั้นเสเวตฉัตรบูชาด้วยดอกไม้และของหอมต่างๆมากมายเวลาล่วงไป5 วันพระพุทธองค์ก็เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จลงประทับบนเรือข้ามฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ตามส่งเสด็จลงในแม่น้ำจนถึงที่น้ำลึกประมาณแค่พระศอฝ่ายกษัตริย์ฤชวีก็รับเสด็จที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเช่นกันโดยจัดการต้อนรับเป็น2 เท่าของพระเจ้าพิมพิสารพอพระบรมศาสดาก้าวพระบาทเหยียบชายฝั่งแคว้นฤชวีเท่านั้นฝนโบกครพัดก็ตกลงมาใครต้องการให้เปียกก็เปียกใครไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกน้ำฝนไหลไปชะล้างแผ่นดินพัดพาเอาซากศพทั้งหมดลงไปในแม่น้ำคงคาผืนแผ่นดินเมืองเวสาลีก็สะอาดหมดจดพอเสด็จถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตรพระอานนท์ท่านเรียนแล้วก็เอาบาตรของพระพุทธองค์ตักน้ำทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมทั่วพระนครพวกมนุษย์ก็หนีไปโรคภัยต่างๆก็สงบลงแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงรัตนสูตรที่ใจกลางพระนครต่อเนื่องกันถึง7 วันพอจบพระธรรมเทศนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมกันถึงวันละ 84,000 ทุกๆวันพระผู้มีภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นเวลาครึ่งเดือนก็เสด็จกลับกรุงราชคฤห์อีกกษัตริย์ฤชวีจึงนำส่งเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำคงคาได้เนรมิตเรือที่สำเร็จด้วยทองเงินและแก้วมณีมารับพระพุทธองค์และหมู่ภิกษุกลับไปยังกรุงราชคฤห์ทั้งเหล่าเทวาและพรหมทั้งหลายก็ได้ทำการสักการะบูชาอย่างเลิศจนถึงพบของอคนิทพรหมแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารซึ่งรอรับการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำสักการะเป็นทวีคูณเหนือกว่าที่กษัตริย์ฤชวีทั้งหลายทรงทำเมื่อภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องที่พระพุทธองค์ได้รับการบูชาอย่างเลิศจากทั้งมนุษย์และเทวดาพระองค์ยังตรัสว่าการบูชาอันวิเศษนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยพุทธานุภาพหรือด้วยอานุภาพของนาคเทวดาหรือพรหมแต่เกิดขึ้นด้วยอานุภาพบุญที่ได้ทำเพียงเล็กน้อยแต่ถูกเนื้อนาบุญแล้วทรงเล่าความเป็นมาว่าในอดีตพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อสังขะมีลูกชายชื่อสุสีมะพอลูกชายอายุได้16 ปีก็ส่งไปเรียนศิลปะวิทยาที่เมืองพาราณสีปกติคนอื่นๆจะใช้เวลาเรียนนานถึง12 ปีแต่สุสิมะเรียนเพียงแค่ 2-3 เดือนก็สำเร็จการศึกษาแล้วก็เห็นว่าศิลปะวิทยานั้นยังไม่ใช่วิชาที่ดีที่สุดจึงลาอาจารย์ไปบวชกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพอบวชแล้วก็ได้ศึกษาอภิสมาจาริกวัตรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นเลิศได้ลาภยศมีบริวารพรั่งพร้อมแต่ไม่นานก็ปรินิพพานเพราะเคยทำกรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย
และมหาชนจึงได้ทำชาปนกิจและนำพระธาตุไปประดิษฐานไว้ในพระสถูปเจดีย์ที่ประตูพระนครฝ่ายสังฆพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อคิดว่าลูกชายของเราจากไปนานแล้วไม่เห็นส่งข่าวมาเลยคิดถึงลูกก็ออกตามหาพอได้ทราบความจริงทั้งหมดก็เสียใจร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกชายแล้วก็เดินไปยังลานเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิมะได้ถอนหญ้าบริเวณนั้นแล้วใช้ผ้าห่มขนเอาทรายมาเกลี่ยลงบนลานเจดีย์ประพรมด้วยน้ำจากคนโทนำดอกไม้ป่ามาประดับบูชาใช้ผ้าห่มมาทำเป็นธงประดับไว้ผูกร่มของตนเองไว้บนสถูปและก็กราบบูชาพระเจดีย์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องในอดีตแล้วทรงสรุปว่าสังฆพราหมณ์ก็คือพระองค์นั่นเองด้วยอานิสงส์ที่พระองค์ได้ถอนหญ้าที่ลานเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิมะมนุษย์ทั้งหลายจึงได้ถางทางให้พระองค์เสด็จด้วยอานิสงส์ที่ทรงเกลี่ยทรายปรับพื้นลานเจดีย์มหาชนจึงได้เกลี่ยทรายปรับหนทางให้พระองค์เพราะพระองค์ได้บูชาพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ป่ามหาชนจึงปูทางพระดำเนินด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งบนบกและในน้ำพระองค์ได้ประพรมน้ำรอบพระเจดีย์จึงทำให้ฝนโบกครพัดตกลงมาในเมืองเวสาลีและการที่พระองค์ได้ทำธงและผูกร่มบูชาพระเจดีย์มนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ยกธงและซ้อนฉัตรบูชาพระองค์จนถึงอัคนิตพรหมโลกการบูชาอันเลิศที่พระองค์ได้รับครั้งนี้ก็เนื่องด้วยการบูชาเพียงเล็กน้อยที่พระองค์บริจาคในเนื้อนาบุญนั่นเองแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาว่ามัตตาสุขปริจาคาปัสเสเจวิปุรังสุขังเจเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุรังสุขังถ้าบุคคลพึงเห็นความสุขอันไพบูลย์เพราะสละความสุขพอประมาณนักปราชญ์เมื่อมองเห็นความสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละความสุขพอประมาณเสียจะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็ตามย่อมทำให้ที่นั้นสะอาดหมดจดมีแต่ความสุขความเจริญมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็เข้าถึงธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดพระองค์จึงได้ชื่อว่าสุขโตคือไปสู่ที่ไหนก็ดีที่นั่นและด้วยอานิสงส์ที่พระองค์ได้ทำการบูชาพระสถูปเจดีย์ในภพชาติที่เกิดเป็นสังฆพราหมณ์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดก็ตามก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลิศเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราทำและช่วยกันสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับล้านองค์แล้วก็หมั่นเจริญสมาธิภาวนาทุกวันบุญจะได้หลั่งไหลมาสู่

0: ชีวิตของเรานะจ๊ะ
1: ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ราบเรียบร้อยมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเป็นที่ยกย่องและนับถือของคนทั่วไปพ่อสูบบุหรี่แต่ไม่ดื่มเหล้าในบ้านปลายชีวิตพ่อป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์และเสียชีวิตเมื่ออายุได้82ปีแม่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารบรรพชีวิตป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเสียชีวิตเมื่ออายุได้84ปีอายุยืนเนาะลูกสมรสกับสามีซึ่งเป็นตำรวจสามีเป็นคนรักครอบครัวไม่สูบบุหรี่ดื่มสุราบ้างนิดๆหน่อยๆในสังคมหลังจากลูกแต่งงานแล้วเกือบปี3

นอกอุดตันข้างในเนี่ยในคนปกติน้ำตาจะไหลไปข้างในยกเว้นร้องไห้จึงรักษาได้ผ่าตัดใส่ท่อน้ำตาเทียมให้จึงหายเป็นปกติต่อมาในปี2533สามีปวดในกระดูกหน้าแข้งบางครั้งมีอาการอักเสบเป็นไข้รักษาอยู่ประมาณ3ปีก็ยังไม่หายในสุดก็ต้องผ่ากระดูกหน้าแข้งเพื่อตรวจเนื้อเยื่อในกระดูกแล้วก็รักษาจนกระทั่งหายต่อมาสามีขี่รถจักรยานยนต์ทำไมมันเยอะจังเลยชนกับรถจักรยานยนต์ด้วยกันปรากฏว่าสามีสลบหายปลาร้าหักปากบนด้านในฉีกขาดต้องเย็บและต้องผ่าตัดเพื่อดามเหล็กเข้าไปที่กระดูกหายปลาร้าดามเหล็กไปที่หายสมบัตินั่นน่ะหลังจากประสบอุบัติเหตุได้ประมาณ1เดือนสามีมีอาการปวดแสบมากถึงกับเดินเท้าจรดพื้นไม่ได้ทำไมเป็นเยอะจังเลยหมอบอกว่าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดหลังจากผ่าตัดแล้วอาการก็หายเป็นปกติแต่ห้ามทำงานหนักต่อมาได้รับการแนะนำชักชวนจากหลานสาวที่เป็นอุบาสิกาที่วัดพระธรรมกายให้สร้างพระธรรมกายจำตัวลูกสามีก็ตกลงสร้างพระทันที2องค์เมื่อเดือนพฤศจิกายน2541หลังจากนั้นวิถีชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆสุขภาพของสามีก็ดีขึ้นแต่สามียังเป็นไมเกรนเกือบทุกวันทำไมโรคเยอะอย่างนี้นะบางครั้งไม่ทราบสาเหตุตลอดชีวิตของลูกที่ผ่านมาลูกมีเรื่องฝันที่เป็นจริงอยู่หลายเรื่องฝันมาตั้งแต่อายุ17ปีหากินทางฝันมาจนกระทั่งอายุ49ปีแล้วก็เช่นตอนที่สามีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันจนปากฉีกและต้องดามเหล็กที่หายปลาร้าก่อนหน้านั้นลูกได้ฝันเห็นสามีประสบอุบัติเหตุล้มลงหน้าอกกระแทกกับราวบันไดจนบันไดหักปากเบี้ยวแล้วสามีก็ประสบอุบัติเหตุจริงๆตอนที่สามีปวดเอวจนเดินไม่ได้ต้องไปผ่าตัดลูกก็ฝันว่า สามีเจ็บปวดขามากจนเดินไม่ได้แล้วสามีก็เดินไม่ได้จริงๆตอนที่ลูกเป็นครูลูกก็ฝันเห็นโรงเรียนแห่งหนึ่งตอนมีคำสั่งให้ลูกย้ายโรงเรียนที่สอนพอลูกไปถึงโรงเรียนนั้นก็ต้องตะลึงเพราะเหมือนกับในฝันเลยค่ะแต่บางครั้งฝันคืนนี้ลุงเช้าเกิดเรื่องเลยไม่ทันได้ทำบุญเพราะฉะนั้นต้องมันทำบุญสม่ำเสมอและปฏิบัติธรรมรักษาศีลนั่งสมาธิบุญนั้นที่ทำให้เราอยู่สุขสบายสุดยอดครอบครัวลูกมี4คนคือตัวลูกสามีแล้วก็ลูกสาว2คนลูกสาวคนโตมีอาการมือร้อนร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือและร่างกายจะร้อนกว่าปกติร้อนกว่าบุคคลอื่นเมื่ออากาศร้อนจะโตจะรู้สึกรำคาญแต่ถ้าอากาศเย็นจะรู้สึกสบายไม่หนาวลูกสาวคนเล็กล่ะตัวเย็นมือเย็นมักป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้หมอบอกว่าลำไส้ไม่ปกติเพราะภูมิคุ้มกันต่ำบางครั้งคันมือคันเท้าเมื่อไปทะเลกลับมาก็คันไปน้ำตกกลับมาก็ล้างจานก็คันมือเพราะแพ้น้ำยาล้างจานผงซักฟอกผิวหนังลอกคันเป็นผื่นแดงและยังเป็นไมเกรนมือที่สับบ่อยมากซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนอาการคันนี่น่าเห็นใจเพราะเป่าอย่างไรมันก็ไม่หายพ่อแม่ของสามีทั้งสองดีต่อลูกมากลูกได้อาศัยอยู่ที่บ้านของท่านตั้งแต่แต่งงานกับสามีพ่อแม่ของสามีมีอาชีพทำนาและขายขนมจีนพ่อสามีก็เป็นคนดีมากแต่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ต่อมาได้ป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองแตกและเสียชีวิตเมื่ออายุได้71ปีแม่สามีก็เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดเก่งพูดดีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญใส่บาตรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือในหมู่บ้านเวลาใครมีปัญหาก็มักจะมาปรึกษาเป
็นที่รักของบุคคลทั่ว

ไปถ้าเป็นโรคปวดเข่ามานานก็มาปวดเป็นโรคเบาหวานแล้วต่อมามีอาการเลือดออกตามไรฟันมีอาการอ่อนเพลียมึนศีรษะเมื่อไปหาหมอหมอบอกว่าแม่สามีแม่หมอบอกว่าแม่สามีไม่มีเลือดก็ได้ให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอก็ให้เลือดร่างกายก็สดชื่นแต่ว่าเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องให้เลือดอีกร่างกายไม่สามารถผลิตเลือดได้ระยะแรกก็ให้เลือดเดือนละ1ครั้งต่อมา3สัปดาห์ต่อ1ครั้งต่อมาจำนวนวันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆกระทั่งร่างกายแม่ไม่สามารถรับเลือดได้แม่ก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้75ปีพี่สาวคนโตได้สมรสกับพี่เขยซึ่งเป็นตำรวจมีบุตร3คนเป็นผู้ชาย1คนแล้วก็เป็นแฝดหญิง2คนเป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดพระธรรมกายทั้งคู่เลยแฝดน้องเป็นคนถนัดซ้ายแฝดพี่ถนัดขวาก็จะหยิบปากกาเขียนหนังสือจับช้อนจับขันน้ำทั้ง2คนจะทำไม่เหมือนกันฝาแฝดทั้ง2มันก็จะแข็งแรงนักบางครั้งเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้ากับแม่ของเขาเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปทั้งสองก็เกิดอาการหน้ามืดจะเป็นลมต้องนั่งพักเป็นระยะระยะฉะนั้นได้ยกของทั้งสองคนก็ยังไม่มากแฝดที่จะยกของหนักหรือออกกำลังกายไม่ค่อยได้เพราะจะมีอาการเจ็บรับที่หน้าอกหายใจได้ไม่เต็มปอดจนมากมึนที่สามเหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่มอาการเหล่านี้ก็เป็นมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมเป็นมาประมาณ17ปีแล้วถ้ามีอาการเหมือนกระดูกที่เกินกบไม่สมดุลนานๆแล้วจะเป็นเหน็บชาและระบบย่อยไม่ค่อยจะดีแฝดน้องมันมีอาการปวดต่างๆปวดหัวปวดกระบอกตาปวดท้องแต่เฉพาะการปวดท้องบางครั้งปวดตั้งแต่ที่กลางคืนถึงตีสี่ตีห้าหรือถึงเช้าและการปวดก็หายไปเองมาปวดอีกครั้งก็ตอนเที่ยงเที่ยงคืนแต่ละวันเป็นต้นคำถามทำไมพ่อของลูกเป็นโรคอัมพฤกษ์แม่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจตายแล้วเป็นไหนทำบุญอุทิศให้ท่านได้รับหรือไม่บุพกรรมใดที่พ่อของสามีป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกตายแล้วเป็นไหนทำบุญอุทิศให้ได้รับหรือไม่บุพกรรมใดที่แม่ของสามีเป็นโรคปวดเข่าและเป็นโรคเบาหวานในบ้านปลายชีวิตมีเลือดออกตามไรฟันร่างกายไม่สามารถผลิตเลือดได้อันนี้น่าศึกษานะจ๊ะท่านตายแล้วไปไหนแม่สามีได้ทำบุญอย่างไรมาจึงเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาและเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปทั้งนั้นที่ท่านก็ไม่ได้เรียนหนังสือมาเลยบุพกรรมใดที่สามีลูกป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์แค่สั้นๆรักษา15วันก็หายแต่ผ่าตัด4ครั้งเพราะถ้าน้ำตาอุดตันบ้างกระดูกหน้าแข้งอักเสบบ้างประสบอุบัติเหตุรถชนจนหายปรักปรากหักบ้างหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทบ้างและปัจจุบันเป็นไมเกรนจะแก้ไขหายได้อย่างไรคะทำไมลูกนอนฝันเห็นเรื่องราวได้ก่อนล่วงหน้าทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดีเป็นเวลาหลายปีเมื่อลูกฝันในเรื่องราวที่ไม่ดีกับบุคคลในครอบครัวลูกจะทำบุญถวายสังฆทานให้ถ้าฝันในเรื่องราวที่ไม่ดีของบุคคลอื่นลูกจะเล่าเรื่องราวให้เขาฟังแล้วก็แนะนำเขาไปทำบุญถวายสังฆทานเขาเชื่อแล้วก็ไปทำบุญถวายสังฆทานลูกจะได้อานิสงส์ต่างกันอย่างไรทำให้ลูกสาวต่อจะมีอาการร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือและร่างกายร้อนกว่าคนปกติจะแก้ไขอย่างไรคะทำให้ลูกสาวคนเล็กเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้คันมือคันเท้าแพ้น้ำยาล้างจานผงซักฟอกและเป็นไมเกรนมึนที่ศีรษะบ่อยมากจะแก้ไขอย่างไรคะทำไมหลานสาวแฝดพี่จึงถนัดขวาแต่แฝดน้องถนัดซ้ายทั้งสองคนทำไมถึงไม่ค่อยจะแข็งแรงฝาแฝดคนพี่ทำไมมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจได้ไม่เต็มที่กระดูกก้นกบไม่สมดุลระบบย่อยไม่ดีฝาแฝดคนน้องทำไมจะมีอาการปวดที่ท้องน้อยตลอดคืนจะนอนไม่หลับทั้งคู่จะแก้

0: ใครได้อย่างไรคะสาเหตุใดหลานฝาแฝดสองคนจึงได้มาเป็นอุบาสิกาที่วัดพระธรรมกายในพุทธนานที่ผ่านมาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำหน้าที่อะไรในหมู่คณะและปัจจุบันมีหน้าที่อะไรเนี่ยเขาจะสั่งสมบุญบารมีอย่างไรให้บริสุทธิ์เพื่อศึกษาวิชาธรรมกายได้และผู้ที่มีธาตุธรรมบริสุทธิ์สามารถศึกษาวิชาธรรมกายได้เกิดจากเหตุอดีตหรือปัจจุบันอย่างไรหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญชาพ่อเป็นโรคอัมพฤกษ์เพราะมีกรรมฆ่าสัตว์มหานักดีและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งมีความสุขสบายดีได้บุญที่ทำในพระพุทธศาสนาตามประเพณีจ้ะได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านแม่เป็นโรคหัวใจเพราะกรรมใช้แรงงานสัตว์ทั้งในอดีตและปัจจุบันมากเกินไปจนแม่เหน็ดเหนื่อยมากมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่กับพ่อในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งพอทำบุญร่วมกันด้วยความรักและผูกพันกันได้รับบุญที่ทิพย์ให้แล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นพ่อสามีป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกและกรรมที่ทุบหัวปลาทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาร่วมส่งผลจะตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปจมโลกของมหาดลขุม5เด็กกรามดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากที่ไม่ไปมหาดลเพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตามประเพณีมาอุ้มเอาไว้ได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะแม่ของสามีป่วยเป็นโรคปวดเข่าโรคเบาหวานมีเลือดออกตามไรฟันร่างกายไม่สามารถผลิตเลือดได้เพราะกรรมในทั้งในกรรมในการฆ่าสัตว์ธรรมหารทั้งในอดีตและปัจจุบันน่ะประสงค์ผลให้เป็นโรคปวดเข่าและเบาหวานกรรมในอดีตเป็นแม่ค้าชอบโกงตาช่างและบางครั้งพูดขายสินค้าโม้เกินความจริงมาส่งผลให้เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันและร่างกายไม่สามารถผลิตเลือดได้จ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีเพราะบุญที่ชอบใส่บาตรทำบุญตามโอกาสมารวมส่งผลจ้ะแต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นในทุกด้านจ้ะแม่ของสามีเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาและเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปทั้งที่ไม่ได้เรียนหนังสือมานะเพราะบุญที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีวาจาไพเราะพูดดีวางตัวดีมีสังขารวัตถุ4ทั้งอดีตและในปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะสามีลูกป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ช่วงสั้นแค่15วันก็หายเพราะกรรมในอดีตที่เคยทะเลาะกับน้องชายและทำร้ายน้องชายจนบาดเจ็บแต่ภายหลังก็ขอโทษคืนดีกันจึงทำให้ป่วยแค่ช่วงสั้นใช่ผ่าตัด4ครั้งเพราะท่อน้ำตาอุดตันเพราะกรรมในอดีตเวลาใครมาขอความช่วยเหลือมักจะพูดว่าให้ร้องไห้ไปสิแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยและบางครั้งเวลาใครมาขอความช่วยเหลือก็จะพูดให้เขาเสียใจจนร้องไห้แถมยังบอกเขาว่าอย่ามาทำสำอ่อยนะไม่ต้องมาบีบน้ำตาจะร้องไห้จนน้ำท่วมก็ไม่ช่วยทำให้เป็นวิจีกรรมแต่มารวมส่งผลใช่กระดูกหน้าแข้งอักเสบเพราะการในอดีตชอบแกล้งเด็กโดยเตะเด็กอย่างแรงจนเด็กร้องไห้บ่อยๆจึงทำให้กระดูกนักแข้งอักเสบ

อบใช้หนังสติ๊กยิงนกบ่อยๆมารวมส่งมนต์จ้ะจะแก้ไขสั่งสมจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆแล้วที่บุญกุศลแม่กษัตริย์และผู้ที่เราเคยไปบีบเบียนเข้าไว้จ้ะลูกนอนฝันเห็นเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีได้ก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายปีเพราะในอดีตเมื่อลูกประสบเรื่องที่ไม่ดีก็แก้ไขไม่ทันคือเวลาประสบเรื่องไม่ดีในอดีตเนี่ยมักจะแก้ไขไม่ค่อยทันดังนั้นเมื่อทำบุญครั้งใดก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้รู้เรื่องราวทั้งดีและไม่ดีล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุจะได้ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดจะได้แก้ไขทันคือมีซิกเซนนั่นเองเมื่อลูกฝันเห็นเรื่องราวที่ไม่ดีของครอบครัวลูกก็ได้ไปทำบุญถวายสังฆทานนั้นลูกจะได้อานิสงส์คือบุญนั้นก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมทำให้เรื่องไม่ดีหายไปไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวจ้ะถ้าลูกฝันเรื่องราวที่ไม่ดีของบุคคลอื่นลูกจะเล่าเรื่องราวให้เขาฟังและแนะนำให้เขาไปทำบุญถวายสังฆทานนั้นลูกก็จะได้อานิสงส์โดยย่อคืออ่ะสันนิษฐานดิจ้ะเมื่อถึงเวลาก่อนจะมีเหตุที่จะทำให้เดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วยบอกช่วยเตือนให้เราสามารถแก้ไขไม่ให้เกิดความเดือดร้อนได้หรือสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีจ้ะลูกสาวก็โตมีอาการร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือและร่างกายร้อนกว่าคนปกติเพราะเศษกันในอดีตเวลาทำอาหารชอบเอาปลาใส่หม้อน้ำร้อนแล้วก็ปิดฝาบ่อยมารวมส่งผลจะแก้ไขทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วก็อุทิศบุญไปให้สัตว์เหล่านั้นนักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายจ้ะลูกสาวคนเล็กเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้นี่คันมือคันเท้าแพ้ยาล้างจานก็คันแพ้ผงซักผ้าคันเป็นไมเกรนคันไหมไม่คันมืนทิศะบ่อยมากเพราะกำเนิดชอบกินไส้หมูไส้วัวมากเวลาไปตลาดมักจะสั่งให้พ่อค้าแม่ค้าบอกเออจะเก็บไส้หมูไส้วัวไว้ด้วยนะจึงทำให้มีส่วนในการสั่งให้เขาไปฆ่าเพราะพอสั่งเสร็จเขาก็กลับไปฆ่าเนี่ยแล้วนำสิ่งนั้นมาให้มาส่งผลให้เป็นโรคลำไส้กำบี้มดตบยุงเหยียบมดเล่นจนมันตายเป็นจำนวนมากบวกกับวจีกรรมที่เวลาเจอคนที่ไม่ชอบนะมักจะพูดว่าวันนี้คันมือกันเท้าอยากเออตบคนจังเลยอีกทั้งพูดจากันแน่กันแหนจนทะเลาะกันมารวมส่งผลให้คันมือคันเท้าและแพ้ยาล้างจานผงซักฟอกจ้ะกับชอบตบศีรษะเด็กที่อายุน้อยกว่าเล่นตบเล่นๆจนเด็กโกรธและร้องไห้จึงทำให้มึนศีรษะบ่อยๆและเป็นไมเกรนจ้ะหลานสาวแฝดพี่ถนัดขวาหลานสาวแฝดน้องถนัดซ้ายทั้งสองคนไม่ค่อยแข็งแรงเพราะในอดีตเป็นพี่น้องกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อทำบุญร่วมกันมักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้ช่วยเหลือกันอีกได้เกิดร่วมกันและให้เติมเต็มในสิ่งที่อีกคนขาด อีกทั้งเวลาใส่บาตรก็จะยืนเคียงคู่กันคนหนึ่งจะใช้มือขวาตักข้าวใส่บาตรอีกคนใช้มือซ้ายหยิบผลไม้ในบาตรใส่บาตรอย่างนี้เสมอที่ไม่แข็งแรงเพราะทั้งคู่เราทั้งคู่ทรมานข้าศึกจ้ะแฝดพี่มีอาการเจ็บหน้าอกหายใจได้ไม่เต็มที่กระดูกก้นกบไม่สมดุลระบบย่อยไม่ค่อยดีเพราะก็เป็นอย่างนั้นเลยจ้ะทรมานข้าศึกด้วยวิธีการต่างๆทุบซ้อมข้าศึกตามร่างกายมันส่งผลแฝดน้องที่ปวดที่ท้องน้อยเลยจ้ะตลอดคืนจะนอนไม่หลับเพราะถูกต้องจ้ะเอ๊ะไม่เก่งยังเลยนะชอบตุ้ยท้องนี่ตุ้ยท้องก็ศึกหลายคนด้วยหมัดบ้างเข่าบ้างมารวมส่งผลทั้งคู่จะแก้

ใครก็สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆเราทิศบุญกุศลไว้ให้ผู้ที่เราเคยไปบีบเบียนเอาไว้จ้ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะหลานฝาแฝดทั้งสองพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นพี่น้องกันก่อนแล้วก็ได้เป็นอาถรรพ์ของพระราชาที่ออกบวชแล้วได้ออกบวชไหมจ๊ะออกบวชด้วยกันทั้งคู่ตามพระราชาบวชช่วงสั้นหรือช่วงยาวจนตลอดชีวิตเมื่อบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่ถูกต้องจ้ะมีผลการปฏิบัติธรรมเข้าถึงหน่วยสายถูกต้องจ้ะเอาตัวรอดจ้ะลงมาสร้างบารมีในชาตินี้ด้วยกรรมการมีเจ้าชู้จึงทำให้เป็นผู้หญิงทั้งคู่โดยมีหน้าที่เผยแผ่สนับสนุนงานทุกด้านของหมู่คณะจ้าคราวนี้จะศึกษาวิชาธรรมกายให้ได้ดีนั้นก็จะตั้งประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งกายวาจาใจอีกทั้งมันดังสมบุญทุกบุญให้มากโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมต้องให้เข้าถึงพระธรรมกายก็จะทำให้ธาตุทำสะอาดบริสุทธิ์และสามารถศึกษาวิชาธรรมกายได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติปิฎกสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11

จะเป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรเด่นพงษ์ชาวงศ์

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ตันตุรานิ
1: ตันตุรานิ
0: สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
0: ภิกขุสังฆสะ
1: ภิกขุสังฆสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ตันตุรานิ
1: ตันตุรานิ
0: สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนายแพทย์ลุงโลดแซ่เองและกัลยาณมิตรดวงใจชัมปพันธ์เรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
4: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
4: สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
4: ภิกขุสังฆัสสะ
1: ภิกขุสังฆัสสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: มานิ
1: อิมานิ
4: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
4: สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
4: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
1: หิตายะ
4: สุขายะ
1: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
5: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
5: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
1: จงรับ
5: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
5: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้ครับ
6: อ
1: สา

อะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทางอะไรหนอเป็นมิตรในเรือนของตนอะไรหนอเป็นมิตรติดตามไปในภพหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบเทวดานั้นว่าพวกเกวียนพวกโคเป็นมิตรของคนเดินทางมารดาเป็นมิตรในเรือนของตนและบุญที่ตนทำเป็นมิตรติดตามไปในภพหน้าคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงเคยสอนไว้ว่าบุญเอาติดตัวไปได้มีน้อยทำน้อยทำบ่อยๆก็มากเองเหมือนเก็บเงินใส่กระปุกถึงจะมีสมบัติพันล้านถ้าไม่ได้ทำบุญเวลาตายก็เอาติดตัวไปไม่ได้ยังไม่ใช่ของเรา

0: ไปในภพเบื้องหน้าเป็นเหตุให้ได้ทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารข้าวสารยารักษาโรคในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะภาระปฏิภาณธนสามบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: สาธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้ด้วยค่ะ
1: สาธุ
2: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะร่วมในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมนะคะทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องไปลงแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็จะมีไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าเว็บไซต์สามารถเลือกรับชมนะคะตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่คุณผู้ชมถนัดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom นะคะเมื่อกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์นั้นอัตโนมัติค่ะและอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันรวมไปถึงส่งช่องทางในการติดตามรับชมแล้วก็การสั่งสมบุญแบบนี้ไปทำหน้าที่ญาติกัลยาณมิตรค่ะเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็
2: ติดแฮชแท็กด้วย
0: ใช่ค่ะเมื่อติดตามรับชมแล้วนะคะอย่าลืมที่จะส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมาพร้อมทั้งติดแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนา

0: ารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087นะคะหรือว่าสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE OA @ ดัมมคายาค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะพิธีถวายพระทหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในจังหวัดสระบุรีกว่า300คนค่ะได้เข้าอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่1ระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยในวันที่12กันยายนเป็นพิธีเปิดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัตน์รัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัด

0: พระธรรมกายได้ให้โอวาทแก่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทั้งนี้ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระวัชิรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้แทนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วคือกัลยาณมิตรอํานวยพรขุนทองและกัลยาณมิตรลำพันธ์แป้นแก้วได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพและผ่านดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรทองอินเสมอชาติเป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำขอบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโดยมีกัลยาณมิตรวรายุพัฒน์ชุติวาสนาสกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวขอบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสงบและเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะก่อนที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วจะได้เข้ารับสบายแก้วจากท่านประธานสงฆ์และรับผ้าสบายแก้วอันทรงคุณค่าจากคณะสงฆ์นับเป็นวันมหาปิติของอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและดีงามอุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์และเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่งที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกคนได้มาล้อมรวมใจให้เป็นดวงเดียวกันในการที่จะช่วยกันปกป้องฟื้นฟูทำนุและกอบกู้พระพุทธศาสนาเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะจากนั้นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้สมาทานศีล8ทั้งยังได้รับสิกขาบทเพื่อรับไปปฏิบัติต่อก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้โอวาทโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ท่านทั้งหลายพอจะรับทราบกันแล้วคำว่าอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วความหมายคือผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัยคำว่าเข้าใกล้หมายถึงเป็นผู้มีโอกาสได้รับรู้ถึงคุณของพระรัตนตรัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรพระพุทธเจ้าพระตถาคตพระศาสดาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่เราจะเรียกคือผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหลักธรรมสำคัญก็คือสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสนั้นดังในพระธรรมเทศนาหรือที่ญาติโยมทั้งหลายได้สวดได้เจริญก็คือได้ปรากฏในพระธรรมจักรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระองค์ได้ตรัสรู้อย่างแจ่มแจ้งและในโอกาสนี้ผู้แทนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีผู้แทนอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วคือกัลยาณมิตรสุวรรณาฉัตรแก้วมณีและกัลยาณมิตรสายบัวเหมือนเนื้อทองนำกล่าวคำถวายค่ะในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวพุทธดังโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวส่วนภาคบ่ายอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้ผ่องใสได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งความสุขนี้จะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไปโดยภายหลังจากอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้ปฏิบัติธรรมด้วยใจใสๆแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายในหัวข้อมหากาลทานยุทธศาสตร์กู้ภัยพระพุทธศาสนาภัยเงียบของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน พื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงอานิสงส์ของการฟื้นฟูและค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปซึ่งปัจจุบันวัดร้างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและวัดขนาดเล็กจำนวนมากขาดเจ้าภาพกฐินไม่มีพระภิกษุจำพรรษาศูนย์รวมจิตใจของชุมชนกำลังค่อยๆเลือนหายไปหลังจากรับฟังบรรยายธรรมะทำให้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วมีกำลังใจอันสูงส่งพร้อมที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการไปทำหน้าที่ในการทำนุและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปทั้งนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้แบ่งกลุ่มและได้มีการจำลองเหตุการณ์ในวันทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปขับเคลื่อนงานบุญในพื้นที่ต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องต่อไปทั้งนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วยังได้ประชุมกลุ่มร่วมกันอีกด้วยค่ะ
1: โครงการในวันนี้รู้สึกปลาบปลื้มและดีใจที่ได้มาเจอกัลยาณมิตรนะครับทั่วทุกจังหวัดสระบุรีมากันหลายอำเภอจากที่ไม่เคยรู้จักกันก็ได้มาเจอกันแล้วก็รู้จักกันทักทายกันซึ่งเนื้อหาสำคัญและก็ที่ได้รับในวันนี้ก็มีอะไรดีๆหลายๆอย่างเช่นการอบรมเรื่องธรรมะที่พระอาจารย์ท่านให้ไว้นะครับในการประพฤติและปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการทำยังไงก็ได้ให้จิตเราสบายแล้วก็รวมเป็นหนึ่งได้ท่านก็แนะนำว่าให้ใช้เสียงเดียวภาพเดียวในการพิจารณาและการเจริญสติเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมการจัดกฐินในโครงการ 30,000 วัดปีนี้ก็รู้สึกว่า ดีเป็นอย่างมากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านมีดำริที่จะให้วัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีความเจริญสามารถนำเงินส่วนนี้ไปเจือและช่วยเหลือได้นั่นก็คือแบ่งเบาภาระของทางวัดค่าใช้จ่ายนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลวัดอะไรต่างๆนานาพวกนี้สิ่งที่ได้รับวันนี้ตัวกับผมเองในฐานะผู้แทนของทางวัดก็จะนำไปปฏิบัติก็คือ1นัดการประชุมมรรคนายกของวัดไวยาวัชกรและคณะกรรมการวัดและเสร็จแล้วก็จะนิมนต์พระอาจารย์มารับรู้รับทราบในโครงการทอดกฐินแล้วพวกเราก็จะน้อมรับความเมตตาของท่านนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาธรรมะในการสืบทอดพระพุทธศาสนาในการสืบทอดของเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน
0: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ก็เอาแกไว้ห่างๆกันหน่อยก็แล้วจะอยู่ใกล้กันนะก็คงได้แค่นี้
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกท่านค่ะมาหยุดคิดทบทวนใจเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะวันนี้นะคะเรานำเสนอข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการรักษาใจเมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันหลายๆครอบครัวนะคะอาจจะเคยเจอปัญหานี้เมื่อพ่อแม่อายุมากขึ้นกลับมีเรื่องกระทบกระทั่งและทะเลาะกันบ่อยครั้งแล้วในฐานะลูกควรทำอย่างไรจะห้ามก็ลำบากจะพูดมากก็กลัวผิดใจจนกลายเป็นความทุกข์ใจของคนทั้งบ้านสำหรับข้อคิดธรรมะในวันนี้นะคะนำเสนอเรื่องควรทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดที่เรียบง่ายที่ทำให้ใจเราเบาขึ้นและกลับมามีความสุขอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

่วนเราเองซะอีกสิที่ว่าจะตอบแทนพระคุณท่านอย่างไรจะแก้นิสัยท่านตอนนี้มันยากแล้วจับท่านอยู่ห่างๆกันหน่อยก็ได้แล้วหาทางให้ท่านได้ทำบุญของท่านมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้พอเบาแรงเพราะอะไรรู้ไหมถ้าไปว่าอะไรพ่อแม่เขาเดี๋ยวก็จะเป็นบาปซะอีกพูดอะไรแรงไปหน่อยเดี๋ยวกลายไปกระทบเพราะว่าถ้าแกเปลี่ยนแปลงได้แกเปลี่ยนแปลงได้แต่ก่อนแก่แล้วเพราะเราก็รู้นิสัยของเราเองทั้งยังแข็งแรงนะยังมีอีกหลายเรื่องไม่ได้แก้แล้วแก้ไม่ตกก็แยกให้แกไปต่างคนต่างสร้างบุญมันง่ายกว่าแต่ว่าหาทางให้ท่านทำบุญใหม่หรือทบทวนบุญเก่ากับท่านโดยท่านไม่ต้องมากระทบกันระหว่างท่านมันดีกว่าเยอะนะแล้วพอท่านอารมณ์ดีขนาดนั้นนะนานๆจะเจอกันทีก็ไม่เป็นไรมันก็มีแค่นี้เองเราไม่สามารถแก้นิสัยผู้เฒ่าได้เพราะมันเป็นมาจนขนาดนั้นแล้วงั้นหาทางให้ท่านตักตวงบุญใหม่ต่างคนต่างตักตวงบุญใหม่แล้วก็นานๆเจอกันทีก็จะไม่เสียอารมณ์ง่ายกว่ากันเยอะแยะเลย

เมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันอย่าไปพยายามไปเปลี่ยนนิสัยท่านเพราะเป็นนิสัยที่สะสมมาทั้งชีวิตแก้ได้ยากแล้วสิ่งที่ลูกควรทำคือช่วยให้ท่านอยู่ห่างกันบ้างเพื่อลดการกระทบกระทั่งและหาทางพาท่านสร้างบุญทบทวนบุญหรือทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอที่สำคัญลูกๆอย่าเผลอพูดแรงหรือตำหนิพ่อแม่เพราะอาจกลายเป็นบาปและทำให้ท่านเสียใจได้ดังนั้นแทนที่จะพยายามแก้ไขนิสัยผู้เฒ่าให้ลูกๆช่วยกันพาท่านไปทำบุญตักตวงบุญดีกว่าเพราะเมื่อใจอิ่มบุญอารมณ์ก็จะเย็นลงเจอกันนานๆครั้งก็อยู่กันได้อย่างสบายใจมากขึ้นสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องควรทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันที่หลวงพ่อทัตตชิโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันนะคะสิ่งสำคัญค่ะไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวท่านนะคะแต่ว่าลูกๆค่ะควรรักษาใจของท่านอาจจะให้ท่านนะคะอยู่ห่างกันบ้างเพื่อลดการกระทบกระทั่งพาท่านไปสร้างบุญทบทวนบุญเพื่อให้ใจอิ่มเอิบผ่องใสเมื่อใจมีบุญนะคะอารมณ์ก็จะเย็นขึ้นแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะได้ไปฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ท่านนึงค่ะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงสำหรับแขกรับเชิญท่านนี้นะคะเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาค่ะจะมาถ่ายทอดความเป็นต้นแบบและประสบการณ์ธรรมะค่ะที่ได้จากครูบาอาจารย์ในเรื่องธรรมะสร้างคนวัยรุ่นยุคใหม่จิตใจอาสาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ริ่มต้นที่ได้มารู้จักวัดพระธรรมกายก็คือคุณแม่พาเข้าตั้งแต่เล็กๆค่ะช่วงนั้นตอนอายุประมาณ1ขวบค่ะคุณแม่ก็มีเหตุการณ์บังเอิญที่ทำให้ได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้ลองเข้ามารู้จักกับวัดค่ะพอเข้ามาคุณแม่ก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ศรัทธาค่ะแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนคนรอบข้างเข้ามาก็เลยพาหนูเข้ามาค่ะช่วงนั้นก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็คนรอบข้างในครอบครัวญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีใครรู้จักกับวัดมาก่อนค่ะแล้วก็จะออกแนวไปทางขัดขวางไม่อยากให้รู้จักกับวัดค่ะแต่ว่าคุณแม่ด้วยความศรัทธาค่ะก็พยายามสู้แล้วก็รู้สึกว่าต้องพาลูกมาถึงจุดนี้ให้ได้ค่ะก็เลยพาเข้ามาตอนนี้ก็เป็นเวลา20กว่าปีแล้วค่ะก็จริงๆพอมาที่วัดก็ได้ฟังคําสอนของหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายค่ะแล้วก็มีช่วงมัธยมตั้งแต่ม.1ถึงม.6ค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในโรงเรียนตะวันเชียงวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อค่ะแล้วก็นําคําสอนของหลวงพ่อมาสอนศีลธรรมให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็บ่มเพาะนิสัยตามที่ครูบาอาจารย์สอนค่ะก็เลยมีโอกาสได้ฟังคําสอนหลวงพ่อที่มากขึ้นค่ะเรื่องที่ได้ซึมซับก็คือหนูได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเยอะมากค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของ5ห้องชีวิตแล้วก็ UG5 ความดีสากลเป็นหลักค่ะก็คือเรื่องนี้หลวงพ่อเน้นย้ำเสมอค่ะว่าก่อนที่เราจะศึกษาธรรมะก่อนที่เราจะพัฒนาตัวเองเราจะต้องพัฒนาเรื่องนี้จากเรื่องเล็กๆรอบตัวก่อนค่ะก็บุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดของหนูก็เป็นหลวงพ่อทัตตะค่ะธรรมะที่หลวงพ่อแล้วก็คุณยายพูดแล้วก็หนูประทับใจก็คือหลวงพ่อสอนว่าก่อนที่เราจะขัดเกลาจิตใจฝึกธรรมะค่ะเราต้องขัดเกลาสิ่งรอบข้างก่อนเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะว่าเราต้องมองดูว่าสิ่งรอบข้างตัวเรามีความสะอาดแล้วก็ระเบียบแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าสิ่งรอบข้างเรายังทำให้ละเอียดไม่ได้แล้วก็จะทำให้ใจของเราละเอียดไม่ได้ค่ะช่วงแรกๆที่หนูได้ฟังธรรมะนี้ก็ยังรู้สึกไม่เข้าใจค่ะว่ามันเป็นยังไงสิ่งเล็กๆที่อยู่ข้างเรามันจะมีผลกับการฝึกธรรมะของเราขนาดนั้นไหมแต่ว่าพอได้ลองจริงๆแล้วได้เข้าโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการสมาธิแก้วค่ะเขาก็ก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องขัดห้องน้ำดูแลห้องที่เราอยู่อาศัยก่อนให้สะอาดละเอียดค่ะพอเราเริ่มทำสิ่งรอบข้างให้มันละเอียดได้แล้วพอเรากลับมานั่งธรรมะธรรมะนี้ก็จะเป็นธรรมะที่ละเอียดขึ้นแล้วเราก็จะเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นค่ะตอนที่ได้เข้าโครงการสมาธิแก้วก็จะเน้นนั่งธรรมะเป็นหลักค่ะแล้วก็ได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร VP ค่ะของหนูเริ่มเข้ามาเป็นตั้งแต่ปีประมาณปี57ค่ะตอนนั้นอายุ12ขวบตอนแรกๆที่เข้ามาก็ยังไม่เข้าใจค่ะว่าอาสาสมัครสำคัญยังไงทำไมเราถึงควรเป็นอาสาสมัครแต่ว่าพอได้มาเป็นได้มาขัดเกลาจิตใจจากพี่ๆรอบข้างจากพระอาจารย์รอบข้างค่ะก็ได้เห็นถึงความสำคัญมากขึ้นได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เน้นย้ำว่าอาสาสมัครเนี่ยเป็นเหมือนกำลังแล้วก็แรงที่จะช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ยาวนานขึ้นค่ะแล้วก็มีต้นแบบเป็นหลวงพ่อทัตตะค่ะตอนนั้นหลวงพ่อเล่าว่าตอนหลวงพ่อปฏิบัติธรรมอยู่กับคุณยายอาจารย์ที่บ้านธรรมประสิทธิ์ที่วัดปากน้ำค่ะหลวงพ่อก็เริ่มเป็นอาสาสมัครตั้งแต่พอมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็ไปจัดรองเท้าของทุกคนให้เป็นระเบียบค่ะก็คือหลวงพ่อเป็นแบบอย่างในการที่หลวงพ่อไม่ได้มองข้ามสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวค่ะพอคนเห็นเขาก็รู้สึกศรัทธาแล้วก็อยากที่จะมาศึกษาธรรมะต่อค่ะพอได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครค่ะตอนช่วงแรกๆที่ยังไม่เข้าใจว่าเราเป็นไปทำไมแต่ว่าพอลองทำเรื่อยๆลองขัดเกลาตัวเองเรื่อยๆค่ะแล้วก็เห็นถึงความสำคัญมากขึ้นพอเราเห็นคนที่เขามาทำบุญเห็นเขาศรัทธาแล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งของบุญนั้นเราก็รู้สึกปลื้มค่ะเหมือนกับการที่หลวงพ่อพยายามช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมมากขึ้นแต่เราก็เป็นเหมือนแรงที่ช่วยหลวงพ่ออีกแรงนึงค่ะ

สำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณณัฐนันท์ชูศักดิ์หรือน้องตุ๊กตาอาสาสมัครวีพีทนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งเรื่องราวของน้องตุ๊กตานะคะทำให้เราเนี่ยได้เห็นพลังของ

สาสมัครช่วยงานค่ะในครั้งหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวความประทับใจและก็แรงบันดาลใจจากลูกศิษย์ท่านไหนกันต่อที่ได้จากครูบาอาจารย์ห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พิธีฉลองอาคารสมปรารถนาพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์222รูปวัดกลางธนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569

สายทานแห่งบุญหลั่งไหลนำความสว่างสวยมาสู่พื้นแผ่นดินบ้านแป้งเมื่อพุทธศาสนิกชนพร้อมใจเดินทางมาสั่งสมมหากุศลร่วมกันโดยคณะเจ้าภาพผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน23คณะได้รวมใจประกอบพิธีกดปุ่มเปิดม่านมงคลฉลองอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมที่งดงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยนับเป็นช่วงเวลาแห่งความปีติที่ได้มีส่วนสำคัญในการสถาปนาอาคารสมปรารถนาให้สำเร็จงดงามเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของหมู่สงฆ์และรองรับการเดินทางมาสั่งสมบุญ

ณศูนย์กลางพิธีอาคารสมปรารถนาพุทธศาสนิกชนได้รวมใจประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยพระเดชพระคุณพระวชิระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนากลัดกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันสว่างสวยประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีเจิมประพรมน้ำพระพุทธมนต์สมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมก่อนที่คณะประธานบุญพิธีจะได้น้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิสักการะดวงแก้วสำเร็จธรรมดวงธรรมรัตนะที่นำมาซึ่งความปีติยินดีแก่ผู้พบเห็นคือนิมิตอันเป็นมงคลที่จะนำตนและหมู่ชนได้เข้าถึงรัตนะอันสว่างสวยสืบไป

เป็นอุดมมงคลที่คณะผู้มีบุญและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้พร้อมใจประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปโดยกัลยาณมิตรดิษฐพงศ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควณิตได้ประกอบพิธีอัญเชิญเทวดาและพิธีกล่าวคำถวายวิหารทานตามลำดับตามด้วยคณะประธานได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจน้อมนำทายธรรมถวายเจ้าคณะพระสังฆาธิการ222รูปที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่ได้รวมใจรวมศรัทธาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

ดำเนินอย่างงดงามมาจนถึงภาคบ่ายโดยคณะผู้มีบุญคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนรอบวัดได้พร้อมใจอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีเพื่อฉลองอาคารสมปรารถนาย่างก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเบิกบานใจนี่คือภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำทุกย่างก้าวได้สร้างความปีติอิ่มเอมใจเป็นบรรยากาศที่งดงามไปด้วยกระแสบุญอันยิ่งใหญ่ยิ่งนึกยิ่งปลื้มปีติใจที่ได้มีส่วนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการส่งเสริมการเผยแผ่พุทธธรรมให้กว้างไกลเพื่อสร้างสังคมไทยให้สว่างสวยด้วยศีลธรรมอันงดงาม

เมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลคณะประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควนิชได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าและคณะประธานบุญพิธียังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายประทีปส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างพิธีกล่าวคำถวายไม้สักทองพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าป่าทุกถ้อยคำกลั่นออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างปีติดใจที่ได้มีส่วนในการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันก่อนจะได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมอันประณีตถวายอย่างเบื้องหน้าคณะสงฆ์ในวันสว่างนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างเดินทางมาด้วยจิตอันเป็นกุศลด้วยมีเจตจำนงจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาและบูชาธรรมหนึ่งในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยอาคารหลังนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งการสั่งสมบุญสร้างความดีตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอารมณ์สบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมหลายท่านเมื่อทราบเช่นนี้ก็ตั้งใจที่จะทำให้ถูกหลักวิชาพยายามแสวงหาอารมณ์สบายทั้งหลับตาและลืมตาทั้งในรอบและนอกรอบแต่ทว่ายิ่งแสวงหาก็กลับยิ่งโหยหาเพราะหาไม่เจอนั่นเองนะคะเราเคยเป็นเช่นนี้กันไหมคะอยากมีอารมณ์สบายแต่เอาเข้าจริงก็ยังไม่สบายสักทีและจะทำอย่างไรให้เจออารมณ์สบายในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาบอกวิธีไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: หลวงพ่อกำลังพูดถึงผู้ที่กำลังแสวงหาอารมณ์สบายและหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปแสวงหาแค่เราทำใจหยุดนิ่งๆเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยนิ่งเฉยๆว่างๆเป็นคนไร้อารมณ์ตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงฐานต่างๆก็ได้นิ่งอย่างนั้นไปก่อนเดี๋ยวอารมณ์สบายอารมณ์ดีๆที่เราปรารถนาจะมาเองต้องจำนะลูกนะอย่าฟุ้งจนลืมฟังอย่าฟังผ่านอย่าดูเบาคำแนะนำที่ง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรเลยสำคัญนะตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวทำไม่ถูกวิธีแล้วมันจะยากจะพลอยให้เราเบื่อการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นต้องรีบทำความเข้าใจกันเสียก่อน

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภเพิ่มเติมว่าให้เราทำใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมในเบื้องต้นวางใจตรงไหนก่อนก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงฐานต่างๆเมื่อเราไม่แสวงหาอะไรเดี๋ยวความสบายก็จะมาเองนะคะดังนั้นเราพึงรักษาอารมณ์ให้สบายให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเดี๋ยวก็จะหยุดใจได้ชัวร์ 100% และได้เข้าถึงธรรมะภายในกันทุกท่านและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ใน

ลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆนี่ถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆใชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้น

ค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นแต่เราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเขาออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน

หรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะมันจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลัวลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานนานนิ่งนุ่มแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุข
เดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งโลกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนงก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่างสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ตั้งวางเบาๆกว่านี้ตั้งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเปิดตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งๆ

นุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพ
ก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์

เรื่อยนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบุรี

อย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนา

โดยชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่6ประจำปี2569ณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการและผู้แทนคณะทำงานจากพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลามาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่6ประจำปี2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น52รูปคนโดยได้รับความเมตตาจากพระปรัชสุพจน์มหาสักโกพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางธิดาวรรณลักษณ์ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของชมรมตลอดจนร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการในระยะต่อไปค่ะโดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างสรรค์โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของชมรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในการนี้พระอาจารย์อย่างได้เมตตานำคณะผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งมอบโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการครองตนครองงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันจะส่งเสริมให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีคณะกัลยาณมิตรค่ะได้เดินทางมาร่วมการสั่งสมบุญกุศลอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความปลื้มปิติค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าพระมหาสุภกรสุภารัตโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างความสว่างไสวทั้งภายนอกและภายในใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขผ่านทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขผ่านทองและกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้น้อมถวายผ้าป่าเบื้องหน้าคณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้พระมหาพงศักดิ์ชยสักโกได้แสดงปาฐกถาธรรมถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญและสร้างบารมีในต่างแดนก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้แจ้งข่าวสารงานบุญให้สาธุชนได้ทราบค่ะเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในโอกาสต่อไปทั้งยังได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมี
จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่

คณะสงฆ์เพื่อสืบสานอารยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนชาวไทยในต่างแดนที่ร่วมใจการดูแลรักษาและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธในต่างแดนสืบไปค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-831-1000ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมณเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของFacebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภพระลกุณตกะภัททิยะเถระตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ลกุณตกะภัททิยะเถระเป็นผู้มีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนามีเสียงเพราะเป็นผู้แสดงธรรมไพเราะเป็นพระมหาขีณาบรรลุปฏิสัมภิทาแต่ด้วยความตัวเล็กเตี้ยกว่าพระรูปอื่นในหมู่พระมหาเถระ80องค์คล้ายสามเณรถูกล้อเลียนอยู่บ่อยครั้ง
1: จะไปไหนหรือท่านสามเณร
2: ข้าอุปสมบทแล้วเป็นภิกษุไม่ใช่สามเณร
3: ใครจะไปรู้ล่ะก็ท่านตัวเล็กมาขามข้อเดียวแบบนี้พวกเราคิดว่าท่านเป็นเณรซะอีก
0: วันหนึ่งหลังจากลกุณตกะภัททิยะเถระเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วก็ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพระเชตวันวิหารภิกษุชาวชนบทประมาณ30รูปเดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อมาถึงพระเชตวันเห็นพระเถระที่ซุ้มวิหารจึงพากันจับพระเถระที่ชายจีวรบ้างที่มือบ้างที่ศีรษะที่จมูกที่หูเขย่าด้วยสำคัญว่าท่านเป็นสามเณรทำด้วยขนองมือ
4: เจ้าเนนน้อยมานี่สิ
5: เร็วเข้ารีบมานี่ไงนี่ไงไหนไหนเจ้าเนนนี่มันหน้าแก่ทั้งเลย
6: ไหนไหนพอจีวรดูก็รู้ว่าแก่หรือเด็ก
2: ปล่อยข้านะอย่ามายุ่งกับข้า
0: เมื่อแกล้งลกุณตกะภัททิยะเถระจนหนำใจแล้วภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันถารด้วยพระดำรัสอันไพเราะแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงทูลถามถึงลกุณตกะภัททิยะเถระผู้มีชื่อด้านแสดงธรรมไพเราะ
4: ข้าแต่พระศาสดาได้ยินว่ามีพระเถระองค์หนึ่งชื่อลกุณตกะภัททิยะเถระเป็นสาวกของพระองค์แสดงธรรมได้ไพเราะไม่ทราบว่าพระเถระรูปนั้นน่ะอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอประสงค์จะเห็นหรือ
5: พระเจ้าค่ะพวกเราได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานจึงอยากพบสักครั้ง
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่พวกเธอเห็นที่ซุ้มประตูแล้วพวกเธอกลั่นแกล้งด้วยความขนองภิกษุรูปนั้นแหละคือลกุณตกะภัททิยะภิกษุที่มาเข้าเฝ้าพระศาสดาเหล่านั้นเมื่อรู้ว่าสามเณรที่ตนเพิ่งรุมแกล้งนั้นคือลกุณตกะภัททิยะเถระก็ตกใจด้วยไม่คิดว่าพระเถระที่ได้ชื่อว่าแสดงธรรมไพเราะนั้นจะมีรูปร่างต่ำเตี้ยเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระศาสดาถึงสาเหตุที่ทำให้ลกุณตกะภัททิยะเถระเป็นเช่นนั้น
6: เนนที่เราเห็นนั่นคือลกุณตกะภัททิยะเถระดอกหรือนี
5: ่ข้าแต่พระองค์ลกุณตกะภัททิยะเถระผู้ได้ชื่อว่าแสดงธรรมได้ไพเราะจึงมีรูปร่างเช่นนั้นเล่าพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นเพราะอาศัยกรรมที่ตนได้ทำไว้เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนาพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นท้าวสักกะเทวราชในการนั้นใครๆก็ไม่อาจจะให้พระเจ้าพรหมทัตได้ทรงเห็นช้างม้าหรือโคที่แก่ชราด้วยพระองค์ชอบเล่นสนุกหากได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์แก่ชราเหล่านั้นก็จะรับสั่งให้พวกมนุษย์ต้อนไล่แข่งกัน
4: นั่นมันม้าแก่นี่พวกเจ้าจงเอาม้าแก่

0: เอาแรงที่ไหนมาวิ่งเจ้าพระราชานี่ช่างใจร้ายนัก
1: เอาวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วๆเข้าสิวิ่งให้ว่องเลย
2: การกระทำของพระเจ้าพรหมทัตนั้นสร้างความทรมานแก่สัตว์เหล่านั้นเป็นอันมากและไม่เพียงแต่สัตว์แก่เท่านั้นแม้แต่เกวียนเก่าก็ทรงรับสั่งให้นำมาวิ่งแข่งกันจนพัง
3: เกวียนเก่าๆพวกนี้น่าจะวิ่งได้ดีนะพวกเจ้าเอามาวิ่งแข่งกันให้มันพังไปเลย
2: แม้แต่สตรีแก่ก็รับสั่งให้เรียกมากระแทกที่ท้องให้ล้มลงแล้วจับให้ลุกขึ้นให้ขับร้องเพลงเห็นชายแก่ๆก็ให้หกคำเมนตีลังกาดุดนักเล่นกระโดด
3: สนุกจริงๆเลยให้คนแก่มาทำอะไรสนุกๆให้ดูเนี่ยมีความสุขจริงๆเลย
4: พระราชาองค์นี้ช่างมีจิตวิปลาสนัก
5: โอ้ยข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วทำไมต้องทรมานคนแก่แบบนี
2: ้แม้ไม่พบเห็นคนแก่คนชราหากทรงได้สดับข่าวว่ามีคนแก่ที่บ้านไหนก็จะรับสั่งให้เรียกตัวมาบังคับให้เล่นเช่นกัน
3: ได้ข่าวว่าในหมู่บ้านมีคนแก่มากมายเจ้ารีบไปเอาตัวมาทำการแสดงให้ข้าดูเดี๋ยวนี
2: ้พวกชาวเมืองต่างรู้สึกระอาใจกับพฤติกรรมของพระราชาด้วยไม่อยากให้บุพการีต้องลำบากจึงได้ส่งมารดาบิดาของตนไปอยู่นอกแคว้นขาดการบำรุงมารดาบิดา
6: ท่านพ่อท่านแม่พวกเรามาส่งท่านได้เท่านี้แหละ
4: ต่อไปพวกท่านต้องดูแลตัวเองแล้วนะ
5: พวกเจ้าก็เหมือนกันแล้วแวะมาเยี่ยมพ่อบ้างนะ
4: กรรมจริงๆเพราะพระราชาแท้ๆทำให้บ้านเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
2: การเล่นสนุกของพระเจ้าพรหมทัตนั้นหาได้มีใครห้ามปรามไม่พวกราชบริพารไม่เพียงไม่ห้ามปรามกลับพอใจในการเล่นนี้ด้วยเมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในอบาย4ด้วยผลกรรมเทพบริษัททั้งหลายก็ลดลงท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพไม่ทรงเห็นเทพบุตรเกิดใหม่ก็ทรงตรวจดูจนรู้สาเหตุแล้วดำริว่าจะต้องสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้สมแก่ความผิด
3: สนุกจริงๆเลยคนแก่ที่ว่าไม่มีประโยชน์คงไม่ใช่แล้วเพราะว่าสร้างความบันเทิงให้กับพระราชาอย่างเราได้พวกเจ้าว่าจริงไหม
7: จริงพระเจ้าค่ะคนแก่ทำงานไม่ได้วันๆเอาแต่กินกับนอนได้ทำประโยชน์บ้างก็ดี
8: เหตุนี้เองหรือที่ทำให้ไม่มีเทพบุตรเกิดใหม่เห็นทีเราต้องสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้สำนึกเสียบ้าง
2: ท้าวสักกะทรงแปลงเพศเป็นคนแก่บรรทุกตุ่มน้ำมัน2ใบใส่ไปบนเกวียนเก่าๆเทียมโคแก่2ตัวในวันมหรสพวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงช้างเสด็จผ่านท้าวสักกะก็ขับเกวียนนั้นไปที่หน้าพระพักพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นก็ตรัสให้ทหารนำเกวียนนั้นมา
3: พวกเจ้าจงไปเอาเกวียนและโคแก่นั้นมาที่นี
9: ่เกวียนไหนกันพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ไม่เห็นเลย
3: พวกเจ้าตาบอดกันหรือไงนั่นไงเอาตัวเจ้าคนแก่ที่ขี่เกวียนนั่นมาด้วยนั่นไงนั่นไงมาทางนี้แล้วพวกเจ้ามองไม่เห็นกันหรือไงเนี่ยเอ้เฮ้ยนั่นเกวียนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วจ้องไม่เห็นกันหรือไง
2: ด้วยอิทธิฤทธิ์ของท้าวสักกะจึงมีเพียงพระเจ้าพรหมทัตเท่านั้นที่ทอดพระเนตรเห็นเกวียนทรงขับเกวียนลอยขึ้นอยู่เหนือพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตแล้วทุบตุ่มน้ำมันให้แตกไหลลงมาราดรถเปรอะเปื้อนทั่วพระวรกายสร้างความอับอายแก่พระราชาทั้งยังขยักขยแยงน้ำมันที่เหนียวเหนอะหนะยิ่งหนัก
8: คนใจสกปรกเยี่ยงเจ้าต้องโดนแบบนี้นี่นะนี่นะ
3: โอ้ยสกปรกจริงๆทั้งเหนียวทั้งสกปรกเปื้อนไปทั้งตัวข้าแล้วเนี่ย
2: จากนั้นท้าวสักกะก็ขับเกวียนหายไปในอากาศแล้วเนรมิตพระองค์เป็นท้าวสักกะดังเดิมประทับยืนอยู่บนอากาศแล้วตรัสสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัต
8: ดูก่อนพระราชาผู้ชั่วช้าท่านเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชราอยู่เสมอชะรอยท่านจะไม่แก่บ้างเชียวหรือความชราจะไม่มาถึงกายของท่านหรือไร ท่านมัวแต่เห็นแก่เล่นสนุก

0: ทำร้ายคนแก่มากมายทำให้ลูกหลานไม่อาจเลี้ยงดูบิดามารดาของตนได้ฉะนั้นหากท่านไม่งดการกระทำอย่างนี้เราจอมเทพผู้เป็นใหญ่จะทำลายท่านเสียด้วยวชิราวุธนับตั้งแต่นี้ไปท่านจงอย่าทำกรรมชั่วนี้อีกเลย
1: หม่อมฉันกลัวแล้วได้โปรดอย่าทำอะไรหม่อมฉันเลย
2: ว่าแล้วท้าวสักกะก็ทรงชูวชิราวุธในพระหัตถ์ขึ้นเพื่อให้พระเจ้าพรหมทัตกลัวแล้วทรงตรัสสอนถึงคุณของบิดามารดาทรงบอกผลบุญผลประโยชน์ของการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้สูงอายุแล้วจึงเสด็จกลับไปวิมานของพระองค์
1: ข้าขอสาบานต่อไปข้าจะรู้จักเคารพคนแก่ไม่จับสัตว์และคนแก่มาเล่นสนุกอีกแล้ว
2: นับแต่วันนั้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่ได้แม้แต่คิดที่จะเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชราเอามาเล่นสนุกอีกเลยพระศาสดาตรัสชาดกจบแล้วจึงตรัสเตือนเหล่าสาวกหงส์ก็ดีนกกระเรียนก็ดีช้างก็ดีฟานก็ดีย่อมกลัวราชสีห์ทั้งนั้นจะถือเอาร่างกายเป็นประมาณมิได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นถ้าแม้เด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้คนโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงประกาศสัจธรรมทรงประชุมชาดกเมื่อจบสัจธรรมในบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีมีบางพวกได้เป็นพระอรหันต์พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นลุกุณตกะภัททิยะส่วนท้าวสักกะคือเราตถาคตนี้แหละ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงกล้าวแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นห้องถ่ายทอดสด YouTube Facebook แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรซึ่งก่อนที่พวกเราจะได้รับฟังปกิณกะธรรมก็ขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชื่อเรื่องจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดถึงคุณครูไม่ใหญ่ตอนตามตะวันและจันทราสู่ชะตาฟ้าลิขิต
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: าอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้

0: ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: มีคำที่พระเดชคุณหลวงปู่และผู้ปรับมาพูดถึงคุณยายจางเราซึ่งท่านกล่าวคำนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วท่านก็ไม่พูดคำนี้กับใครอีกเลยตลอดชาติเลยแหละที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านกล่าวนะจ๊ะท่านกล่าวว่าลูกจันเนี่ยเป็นหนึ่งไม่มีสองแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นวิญญาณท่านเป็นหนึ่งไม่มีสองทั้งหยาบและละเอียดคือหยาบก็สุดเฉียบละเอียดก็สุดฉิวเรื่องหยาบหยาบเนี่ยโอ้โหเป๊ะสะอาดนี่นะเป็นระบบเป็นระเบียบเรื่องละเอียดก็ชิวเป็นหนึ่งไม่มีสองเลยนะคุณยายท่านสั่งสมบุญสร้างบารมีไว้อย่างอุกฤษแปลว่าอะไรนะจ๊ะอุกฤษ
1: ยิ่งยวดเต็มที่เต็มคนเต็มกำลัง
0: เอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกอย่างเลยเพราะท่านมีมโนปณิธานแน่วแน่สิ่งหนึ่งที่ครูผู้ใหญ่เคยได้ยินท่านพูดเสมอเลยจ๊ะตั้งแต่วันแรกที่พบท่านก็ตั้งถึงวันสุดท้ายคุณยายท่านบอกว่ายายทำบุญอะไรเนี่ยยายปรารถนาอย่างเดียวเท่านั้นคือมุ่งไปปราบมารถ้ายังไม่เสร็จใครจะเข้านิพพานก่อนก็เข้าไปเถิดยายยังไม่เข้ายายจะไปปราบมารให้ถึงที่สุดนี่คือคุณยายของเราเลยจ้ะถ้าไม่มีธรรมะละเอียดใจท่านจะนิ่งๆเฉยๆตลอดขณะสมัยบ้านธรรมสิทธิ์มีคนมาด่ามาว่าท่านท่านก็ตอบเรียบๆเชิญเชิญคุณด่าไปเดี๋ยวฉันจะเข้าที่ฟังจะนั่งหลับตาฟังให้เขาด่าให้จบนี่นะให้หมดอารมณ์ด่าเลยนี่แล้วท่านก็นั่งหลับตาคนด่าก็เลยหมดอารมณ์ที่จะด่าพอด่าแล้วไม่เห็นเกิดปฏิกิริยาอะไรแล้วก็ด่านั้นไม่ได้ผลนี่เนาะนี่ใช่หลวงพ่อก็เห็นท่านเป็นแบบนี้มาตลอดเลยท่านจะนิ่งๆเฉยๆแม้ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะจ๊ะตอนมีระเบิดลงแรงมากขนาดท่านก็ยังคงนั่งหลับตานิ่งๆนี่แต่เวลาก็วิ่งมาหยุดนะ
1: ใช่
0: แล้วพ่อไปถามคุณยายนะตอนที่ท่านกำลังปลูกต้นไม้ว่ายายปลูกต้นไม้แล้วใจยายไม่หยาบเหรอคือเราอยากรู้ว่าท่านไปทำงานหยาบแล้วใจท่านจะหยาบไหมรู้ไหมว่าท่านตอบว่าไงท่านก็ตอบเรียบๆใจยายนั้นไม่หยาบพอถึงตอนนั่งธรรมะยายทิ้งหมดเลยเรื่องเหล่านี้ทิ้งหมดหรือจะหยุดกันนิ่งยายท่านก็เป็นต้นบุญที่แบบเห็นเลยว่าแม้ท่านจะทำธรรมะจนชำนาญแล้วแต่ท่านก็ยังต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาลูกก็ต้องฝึกให้ได้แบบนี้นะจ๊ะแต่ก็ลูกหญิงลูกชายเนี่ยเน
1: า
0: ะดีไหม
1: ดี
0: นี่สมมติว่าใจเรา

ว่าทิ้งทุกอย่างได้เราต้องฝึกตัดใจให้ได้แบบคุณยายคือคุณยายท่านไม่ติดอะไรจริงๆที่เคยเห็นท่านนะเหมือนพระอาทิตย์ในความสว่างอยู่บนท้องฟ้าแต่ก็ไม่ติดที่จะอยู่บนท้องฟ้าไปได้เรื่อยๆโคจรไปเรื่อยเนาะใจท่านก็จะเกรี้ยงเป็นปกติถึงแม้ใครมากระทบกระทั่งว่าอะไรท่านก็เฉยๆเพราะใจท่านไม่ติดภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของใจท่านติดแต่ภายในอย่างเดียวเพื่อจะไปศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมกายเราจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวตอบคำถามที่หลวงปู่ท่านถามนี่ใจท่านยังใสสะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาแม้หลังจากที่หลวงปู่ท่านสิ้นไปแล้วนี่นะหลวงพ่อไปเห็นคุณยายท่านก็ยังเงี้ยเป็นปกติของท่านเลยเมื่อลูกทุกคนตั้งใจมาสร้างบารมีเขตในแล้วก็อย่าหงุดหงิดงอเงี้ยท้อแท้เบื่อหน่ายให้ดูคุณยายเป็นแบบอย่างจ้าท่านสร้างบารมีมาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ได้ท้อถอยเลยแม้นี่กระทั่งร่างกายท่านเสื่อมไม่ไหวแล้วท่านก็ยังคงอยู่ในภาวะที่ชนะแล้วร่างกายก็เหมือนกับอ้อยควันที่หีบเอาความหวานออกแล้วเหลือแต่ชาแล้วก็ชาทิ้งไปร่างกายใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็ทิ้งไปวันนี้เลยคุณยายท่านเป็นต้นแบบต้นบุญต้นแบบกับพวกเรานะจ๊ะเมื่อคุณยายท่านทำอย่างไรเราก็ต้องเดินตามรอยเท้าท่านเนาะถ้าเราทำได้อย่างยายก็จะเป็นอย่างยายให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ดีนะจ๊ะแล้วก็รักษาใจใสๆอย่าให้ไปติดอะไรเลยให้เหมือนคุณยายนี่นะแล้วเดี๋ยวลูกๆจะสมหวังในการนั่งธรรมะกันทุกคนจ้ะเดี๋ยวเรามาว่าโครงดีกว่าคุณยายจันต้นแบบมานานเรื่องยาวละเอียดปราบมารเพียบพร้อมสงบสง่าอาถานฌานศึก1ไม่มี2น้อมอั้นไว้ในใจหลานยายก็นักสู้เอาจริงสมยอดทหารหญิงชายกลั่นกล้าทุกวันฝึกหยุดนิ่งไม่เลิกจนกว่าลูกจะได้ความมั่นแล้วธงชัยเดี๋ยวฟังเพลงนี้เลยหลานยายในคนจริง

0: วันนี้มีจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดถึงครูไม่ใหญ่อยากฟังไหมจ๊ะ
1: อยากฟังครับ
0: ตอนตามตะวันและจันทราสู่ชะตาฟ้าลิขิตเปิดแล้วกันในเพลงสว่างใสในดวงตา

0: ะไรที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเกิดขึ้นมาได้บอกยายยายจะทำทุกอย่างทำจนกว่าจะเสร็จจนกว่ายายจะละโลก
1: เกือบตายก็จะเอาวัดลงก็จะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารเนี่ย
0: หลวงพ่อท่านถึงพูดชัดเจนเลยยายคือผู้สร้างวัดพระธรรมกายยายคือทั้งหมดของวัดพระธรรมกาย

พระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโภผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายกรรมการสภาที่ปรึกษาอาวุโสพระอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักกรณีมิตรสากลและอาสรมอุบาสิกาครับนี่เนาะนี่ผมครับดูภาพหล่อตอนหนุ่มนี่รอบหนึ่งนี่มาเทียบกับหล่อรอบสองเอาดูไปแล้วกัน

0: ปีนกันเลย
1: ครับรอไม่ทิ้งร่องรอยเลยแล้วพ่อครับผมเกิดและเติบโตในครอบครัวชาวจีนแห่งท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครพูดได้แค่เจี๊ยกระจ๋อโอ้ยจ๋อจ๋อจ๋อเจี๊ยเจี๊ยนี่ชาฉลอม
0: เอ๊ะ
1: คุณนะ
0: ดีครับดีเพลงครับ
1: มีไหมเราเปิดดูสิ

阿弟俾咩尿攬勁啊！เราบอกครับผมเกิดแล้วเติบโตในครอบครัวชาวจีนท่าฉลองจังหวัดสมุทรสาครบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนชีวิตวัยเด็กของผมจึงคุ้นเคยกับสายน้ำและกลิ่นอายทะเลตั้งแต่จำความได้ครับที่พิเศษสุดคือวันเกิดของผมตรงกับวันตรุษจีนก็ตรงกับตรุษจีนหรือมันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งนี่นะปีใหม่ชาวจีนขึ้นจ้ะพอดีเลยครับตั้งแต่นั้นมาพอถึงวันตรุษจีนทุกปีผมรู้ได้ทันทีอายุเพิ่มขึ้นอีกปีแล้วครับนึกว่าอะไรนี่ครับถึงผ้าและกระเป๋าที่มอบทุกคนเนื่องในวันเกิดและวันตรุษจีนของทุกปีบุญเต็มฟ้าสมบัติเป็นดินครอบครัวผมค่อนข้างคลึกครื้นครับมีพี่น้องถึง7คนชาย4หญิง3ผมเป็นลูกคนที่6ต่อมาครอบครองพี่สาวคนที่5ชื่อพี่สนามศรีใจวงก็ได้ขวัญมาสร้างบารมีด้วยท้ายผมมีทั้งพระพี่เขยและพระหลานชายบวชสร้างบารมีอยู่ที่วัดพระธรรมกายด้วยครับมีพระพี่เขยและพระหลานชายไหนพระพี่เขยอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้เลยเหรอแล้วพระหลานอ่ะไม่ได้อยู่ต่างประเทศเลยเหรอมาเมื่อเช้าพระวรพงษ์จันทวโรและพี่เขยและพี่ธนอมศรีเจริญวิสาผู้ช่วยงานด้านเหรัญญิกโอ้มาทั้งพี่เขยพระหลานชาย

0: อ๋อท่านพระสุระท่านธรรมโนพระหลานชายแท้ๆพระหลานชายแท้ๆเหรอ
1: แท้ครับ
0: แล้วเป็นอะไรเป็นหลวงอะไรหลวงนะ
1: หลวงนะครับ
0: หลวงนะโอ้หลวงนะมีพระหลานชายพระสุระเป็นกำลังสำคัญของงานเผยแผ่ต่างประเทศเลย

ต่อมาปี2510เหมือนฟ้าลิขิตวาสนานำพาผมสอบติดมหาลัยคนหล อ๋อคือมหาลัยเกษตรศาสตร์จ้านี่เนาะตอนแรกหลวงพ่อทำให้โยมเป็นรุ่น KU23พ่อตะ KU20ส่วนผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่ KU27นี่เนาะเรียกว่ารุ่นพี่ก็หล่อละมุนเล่นน้องก็หล่อละไมต้องก็เป็นหมายหลายคนหล่อจริงๆฟังเพลงลำวงนี่ก็จะรู้

0: มีแต่เรื่องกินนั่นน่ะ
1: ขอให้ชมว่าหล่อคร
0: ับ
1: ได้กินแน่นอน
0: ช่วงปลายปี2510เพื่อนร่วมรุ่นชื่อสมบูรณ์มาชวนว่าสวิตมีรุ่นพี่อยู่2คนนะก็ฝึกสมาธิกันสนใจไหมแปลกมากครับก่อนนั้นนะผมไม่เคยสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมเลยแต่วันนั้นกลับตอบไปทันทีว่าไป
1: จ้า
0: เพียงคำเดียวในวันนั้นกลายเป็นจุดยูเทิร์นครั้งสำคัญของชีวิตสมบูรณ์ยังพาผมไปที่พักที่เปรเซิร์ตเลิศหรูอยู่ที่คอกวัวนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมพบรุ่นพี่ที่หล่อเลิศหรูอยู่ที่คอกวัวเพียงแรกพบผมก็สัมผัสได้ว่าหลวงพ่อท่านตาจิโวซึ่งนั้นนั้นเป็นที่นิสิตรุ่นพี่แต่กลับไม่ความเคารพพี่ท่านนี
1: ้
0: ทั้งที่เป็นนิสิตรุ่นน้องนี่นะพ่อธรรมชโยบอกว่าพี่เดชช่วยสอนน้องทีพี่เดชจึงแนะนำพื้นฐานการปฏิบัติให้ผมแต่นั้นผมก็ฝึกสมาธิเรื่อยมา2เดือนจนประมาณต้นปี2511สมบูรณ์ไหนก็ขอญาติรุ่นพี่ทั้งสองแล้วพาผมไปบ้านน้ำมัปสิทธิ์เพื่อพบคุณยายซึ่งในนั้นบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยครับพอไปถึงบ้านน้ำมัปสิทธิ์ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นภาพแรกที่ผมเห็นคือคุณยายจันกำลังปลูกต้นจันผาอยู่มันเป็นไงเจ้าตันผาอยู่อ๋อกำลังปลูกต้นจันผา
1: อย
0: ู่
1: ตรงน
0: ั้
1: น
0: อ๋อเป็นต้นไม้ประดับที่ทนแรงได้ดีนี่ค่อยๆโตเพื่อจะได้ค่อยๆดูแลรักษานี่จ้ะแต่ถ้าสมมติเขาไปบอกว่าคุณยายผมพาเพื่อนมาเรียนสมาธิครับคุณยายเงยหน้ามาสบตาผมประกายตาแรกที่เห็นนั้นประทับอยู่ในใจผมเลยครับเป็นสายตาคนตรงจริงใจมีเมตตาแวบเดียวผมก็รู้สึกเหมือนท่านมองลึกเข้าไปข้างในราวกับท่านรู้จักผมทั้งที่ผมยังไม่รู้จักท่านเลยจากนั้นคุณยายท่านก็บอกว่าคุณขึ้นไปคอยข้างบนก่อนนะส่วนท่านก็เดินอ้อมไปหลังบ้านไปล้างมือจากการที่ท่านปลูกต้นไม้แล้วก็ตามขึ้นมาสอนให้ผมนั่งสมาธิหลวงพ่อครับผมนั่งไปได้สิบกว่านาทีเท่านั้นสิบกว่านาทีเท่านั้นสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมบอกครับผมเริ่มปวดเมื่อยไปทั้งตัวคุณยายท่านมองอยู่แล้วคงเห็นอาการเมื่อยของผมท่านจะพูดสั้นๆว่าอ้าวพักได้ตอนนี้แหละครับหลวงพ่อครับผมโล่งอกเลยแม่ผมประทับใจความเป็นครูของคุณยายมากเลยครับท่านไม่ตำหนิผมเลยแม้แต่คำเดียวมีแต่เพียงรอยยิ้มและให้กำลังใจผมก่อนกลับคุณยายยังบอกผมอีกมีเวลาก็มาเองนะแต่ผมไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถามดูสิ
2: พอตายจากนั้นก็ไปเป็นประจำครับ
0: โอ้จ้าไปเป็นประจำเลยสำหรับนั้นการเดินทางจากมลายเกษตรไปบ้านธรรมสิทธิ์ไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ต้องนั่งรถเมล์ถึง3ต่อค่าโดยสารก็แพงมาก3ต่อต ถอดแล้ว2สลึงขามาก็6สลึงแล้วขากลับอีก6สลึงรวมค่าโดยสารไปกลับ
1: 3
0: บาทนี่เนาะบางวันคนแน่นจนผมต้องยืนโหนรถเมย์ไปตลอดทางเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะใจผมยังอยากไปหายายและอยากอยู่กับยายครับเพราะเนี่ยผมเรียนถึงประมาณบ่ายสองโมงแล้วไม่ได้เรียนต่อพอถึงบ่ายสองโมงปั๊บผมก็ถือโอกาสไปบ้านธรรมประสิทธิ์ทันทีส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็มักจะมาเป็นประจำจะเรียนแล้วสัปดาห์หนึ่งผมมาหาคุณยายประมาณ 3-4 วันครับตลอดปี2511ชีวิตของผมจะมีแต่เรื่องสำคัญอยู่เรื่องเดียวคือนั่งแล้วก็ต่อมาก็นั่งแล้วก
1: ็นั่ง
0: สำคัญเรื่องเดียวละนั่งนั่งนั่งทำอย่างสม่ำเสมอผลแห่งความเพียรที่นั่งนั่งนั่งก็ค่อยๆปรากฏออกมาหลวงพ่อครับผมได้เห็นองค์พระแก้วใสอยู่กลางตัว
1: ซา
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราจะต้องนั่ง
1: นั่ง
0: นั่งเออดีนะใจในขณะนั้นสงบนิ่งแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เกิดจากธรรมไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากกิเลสครับมีความสุขมากเพราะเกิดจากการเข้าถึงธรรมไม่ใช่สุขที่เกิดจากกิเลสเลยหลวงพ่อครับผมอยากให้ทุกคนฟังเพลงนี
1: ้
0: นั่งแล้วก็นั่งครับ

0: จากการฝึกสมาธิอย่างจริงจังตลอดปีนั้นทำให้เส้นทางชีวิตของผมยิ่งชัดเจนขึ้นจนถึงวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2511เป็นวันครั้งวันเกิดครบ60ปีคุณยายตรงกับขึ้น15คำเดือน20ปีรากาขณะนั้นผมอายุเพียง18ปี10เดือน10วันจำได้ไหมขณะนั้นผมอายุเพียง
1: 18ป
0: ี
1: 10เด
0: ือ
1: น
0: 10
1: ว
0: ัน ผมก็ได้ตัดสินใจทำสิ่งที่สำคัญมากมากต่อชีวิตสิ่งนั้นคือ

0: ท่านประกาศจะรักษาพรหมจรรย์ครับ
1: สาธ
0: ุนี่จะประพฤติอย่างพรหมเลยนี่จะพี่พระเดชใครและผมก็ไปนั่งต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วตั้งสัจจะทีละคนว่าสิทธิ์แห่งตถาคตผู้นี้ขออยู่เป็นพรหมจรรย์ไม่แต่งงานสร้างบารมีตลอดไป
1: สาธ
0: ุนี่จ้าสิทธิ์แห่งตถาคตผู้นี้ขออยู่เป็นพรหมจรรย์ไม่แต่งงานสร้างบารมีตลอดไปเสียงนี้ดังก้องกังวานนี่นะไปทั่วหมดเลยนี่มนุษย์ที่ทำต่อมามีผู้ประกาศสัจจะรักษาพรหมจรรย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ไม่ธรรมดาไม่จ้ะสมณะลูกศิษย์จะแวะเวียนมากราบคุณยายที่บ้านธรรมประสิทธิ์อยู่เสมอครับโดยเฉพาะช่วงเย็นหนึ่งหัวค่ำหลังเลิกงานแล้วหลายคนจะมารวมตัวกันประมาณ10-20คนเพื่อมานั่งสมาธิชั้นล่างต่อหน้าคุณยายวันละประมาณ1ชั่วโมงโดยมีคุณยายต้องคอยคุมธรรมะให้เป็นประจำครับโอ้รุ่นนั้นใครได้นั่งเนี่ยมีบุญมากเพราะยายท่านลงมาคุมให้เลยแต่ละเดือนจะมีวันสำคัญที่ทุกคนรอคอยคือวันอาทิตย์ต้นเดือนจะมีพิธีบูชาข้าวพระซึ่งคุณยายทั้งสุขและคุณยายอาจารย์ได้ค้นและสืบทอดปฏิบัติกันมาคุณยายมอบหมายให้องค์นี
1: ้
0: ขณะนั้นยังเป็นนิสิตเป็นผู้นำกราบบูชาข้าวพระกราบวันอาทิตย์ต้นเดือนถือเป็นวันสำคัญมากครับมีลูกศิษย์ใกล้ชิดคุณยายมาบูชาข้าพระเป็นประจำแต่มีอยู่เดือนหนึ่งรุ่นพี่ท่านนี้ติดราชการมีคำสั่งให้ไปต่างจังหวัดจึงมาถามคุณยายว่ายายครับวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ผมคงมาไม่ได้แต่ผมจะฝากปัจจัยไว้ทำบุญและพอถึงเวลาบูชาข้าพระผมจะสงบใจและส่งใจมาร่วมอย่างนี้ผมจะได้บุญสักเท่าไหร่คุณยายก็ตรวจให้แล้วก็บอกว่าคนที่มาบูชาข้าพระด้วยตัวเองจะได้บุญเต็ม 100%
1: สาธุ
0: ส่วนคนที่ไม่ได้มาแม้ฝากปัจจัยและส่งใจมาอย่างเก่งที่สุดก็ได้ 50%
1: โอ
0: ้ถ้าใจไม่เต็มก็หย่อนลงไปอีกเพราะฉะนั้นพวกเราจึงไม่อยากขาดพิธีบูชาข้าพระวันอาทิตย์ต้นเดือนกันเลยครับ
1: สาธุ
0: ไหนใครมาบูชาข้าพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนมาสา
1: ธ
0: ุใครมาเกือบทุกเดือนอุ้ยเงียบเลยโอ้โหไม่ยกมือเลย

0: วันพุทธเจ้ากับพระผมก็ได้ทำหน้าที่เป็นมือวางครับ
1: มือวาง
0: ฝ่ายชายจะช่วยกันลำเลียงอาหารขึ้นมาชั้นบนผมคอยรับจานแล้วไปวางนี่ก็มือวางรับจานแล้วไปวางถวายบริเวณหน้าโต๊ะหมู่บูชาโดยปัญญากำจัดอยู่เรื่องหนึ่งว่าอย่าใช้ภาชนะบินใส่อาหารแล้วของที่นำมาบูชาพระต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันเช็คดูนะภาชนะมีบินบ้างไหมเวลาจะบูชาครับพระและที่บ้านธรรมสิทธิ์นี่เองได้ผมเห็นหมู่คณะเติบโตกันอย่างต่อเนื่องทุกเดือนทุกปีจากเต็มชั้นบนล้นลงมาบันไดเต็มมาถึงบันไดที่ขึ้นแล้วก็ล้นลงมาถึงชั้นล่างแล้วก็ล้นลงมาถึงระเบียงหน้าบ้านแล้วล้นบ้านไปถึงสนามหญ้าจนล้นออกไปหน้าประตูรั้วเลยไปนั่งยองๆตรงถนนทางเดินข้างนอกที่คนอื่นเขาใช้เดินกันแต่ก็ไปนั่งยองๆไปนั่งหลับตาเพื่อมาบูชาข้าพระบ้านธรรมสิทธิ์คึกคักไปด้วยผู้มีบุญแน่นเลยที่พร้อมจะมาปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าพระจนเต็มบ้านเลยนี่โอ้โหตอนนั้นสนุกสนานบุญบันเทิงโอ้ไม่บุญมาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างล้นหลามจนต้องขยายพื้นที่นั่งออกมานอกบ้านเลยนี่บูชาครับละบรรยากาศการรับทานกลางวันร่วมกันอย่างอบอุ่นที่บ้านธรรมะประสิทธิ์ห้องนี้มีใครไปบ้านธรรมสิทธิ์บ้างมีใครเนี่ยช่วงเวลานั้นจึงมีความทรงจำที่มีค่ามากครับแม้ตามเป็นนิสิตผมจะร่วมบุญบูชาครับพระด้วยเงินมหาศาลเนี่ยที่หาได้ณตอนนั้นคือ5บาทและ10บาทแต่ความภูมิใจและความปลื้มยังอยู่ในใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยเราเป็นนักสร้างบารมีต้องไวต่อการสร้างบารมีครับ

ตั้งแต่ต้นปี2512คุณยายจะคอยติดตามถามลูกศิษย์ใกล้ชิดอยู่เสมอว่าคุณชัยบูรณ์เรียนจบหรือยังเหลือกี่วิชาจนเมื่อทราบว่าเรียนจบแล้ววันหนึ่งนี่นะหลวงพ่อไปหาคุณยายคุณชัยบูรณ์ไปหาคุณยายพอนั่งลงเท่านั้นแหละยายถามขึ้นมาว่าคุณจะบวชเมื่อไหร่นะคุณจะบวชจริงขอพระทินคุณยายมาดูนี่เนาะแล้วก็วงเลือกวันเพ็ญเดือน9ตรงกับวันพุธที่27สิงหาคม2512เป็นวันอุปสมบทคลาไปถึงก็ถามเลยเนาะหลังจากนั้นใครมาหาคุณยายเนาะท่านก็ชี้ดูแล้วบอกว่าคุณจะบวชพระเนี้ยวนะพวกเราจึงรู้กันว่าการบวชครั้งนี้ต้องมีความสำคัญมากทุกคนดีใจได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือวาตะชีโวช่วยประสานงานกับโยมพ่อโยมแม่และอาจารย์ตะบินดูแลเรื่องพิธีการส่วนผมได้รับมอบหมายไปหาดอกบัวครับโอ้โหจะไปจำแม่นเลยวันอุปสมบทหลวงพ่อทุกอย่างก็พร้อมพอถึงเวลาจัดแถวเวียนพระทักษิณผมได้รับหน้าที่ถือถ่ายของใช้ส่วนตัวเดินตามอยู่ใกล้ๆนาคด้วยครับไม่นึกเลยว่าภาพได้จะเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำมาตลอดผมจึงนำมาใส่กรอบเก็บไว้อย่างดีเราจะครั้งที่ผมเห็นภาพนี้ผมเห็นความเป็นหนุ่มของผมในตอนนั้นเอ๊ะหรือเปล่าไม่รู้นะต้องถามแต่ได้เห็นภาพเป็นการติดตามที่ผมมีบุญได้เดินเคียงข้างวันอุปสมบทโอ้ผมได้รับหน้าที่ถือถาดของใช้ส่วนตัวเดินตามอยู่ใกล้หน้า

0: บัดนี้ชราภาพแล้วหลังเสร็จพิธีอุปสมบทพวกเราก็เดินกลับบ้านนะมาประสิทธิ์ผมเดินตามคุณยายอยู่ด้านหลังก็ได้ยินประโยคที่ท่านพูดแล้วติดหูผมมาถึงทุกวันนี้ว่าอันนี้ครูไม่ใหญ่ไม่ได้ยินนะท่านได้ยิน
1: ใช่คร
0: ับได้ยินประโยคที่ท่านพูดแล้วติดหูมาถึงทุกวันนี้ว่าชนะแล้วชนะแล้วสามะชโยชนะแล้วสายุคนี้ก็ชิตังเมแล้วโอ้ที่ท่านจำได้แล้วเนี่ยเพราะอันนี้ครูใหญ่ไม่รู้เรื่องสิ่งที่ผมจะได้ติดตาในวันนั้นอีกอย่างก็คือสีหน้าของคุณยายปกติท่านจะเป็นคนสงบนิ่งไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนักแต่วันนั้นคุณยายยิ้มแย้มสดชื่นและก็มีความสุขเป็นพิเศษรากับภารกิจสำคัญเรื่องผู้สืบทอดได้สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วและเป็นจุดตั้งต้นของหมู่คณะที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาวันรุ่งขึ้นผมมาที่บ้านธรรมสิทธิ์เพื่อดูว่ามีงานอะไรต้องทำอีกไหมครับโดยปกติคุณยายจะเปิดประตูไว้2บานแต่วันนั้นบานหนึ่งปิดอีกบานหนึ่งปิดไม่สนิทแง้มไว้ผมจึงมองเข้าไปตรงที่แง้มภาพที่เห็นนั้นคือหลวงพ่อที่เพิ่งบวชได้วันเดียวกำลังนั่งดิ่งธรรมะอยู่กับคุณยายโอ้ยท่านเห็นต้องไปถามท่านโดยคุณยายนั่งเยื้องออกไปประมาณ2เมตรเป็นภาพที่คุ้นตาแล้วผมสัมผัสได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของหมู่คณะกำลังก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมสังเกตเห็นหลวงพ่อไอ้ท่านพูด
2: วันนั้นเห็นหลวงพ่อสว่างครับเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นจากความสะอาดที่เปล่งขึ้นมาจากกายของหลวงพ่อเอง
0: แต่ผมไม่กล้าเดินเข้าไปประตูหน้าจึงเดินอ้อมไปทางด้านหลังแทนต่อมา 3-4 วันคุณยายก็มากระซิบบอกผมสั้นๆว่ากำลังตามหาที่เพราะวิธีคุณยายคือหาที่ในที่ที่ที่จะสร้างวัดถ้าไม่ได้ออกไปหาข้างนอกแต่ดิ่งเข้าไปในศูนย์กลางกายแล้วไปดูที่ใครคือเจ้าของบุญที่จะถวายที่ดินสร้างวัดการเขาเนี่ยสถานที่ปฏิบัติธรรมที่จะปักหลักบุคคลนะจึงเริ่มต้นขึ้นครับท่านหาที่ในที่กลางกายท่านไม่ได้ไปเดินตามหานี่จ้ะ

ทุกสิ่งที่คุณยายท่านสอนยังอยู่ในใจผมเสมอความคิดถึงและความรู้สึกทั้งหมดนั้นผมได้กลั่นออกมาเป็นบทกวีและวันนี้หลวงพ่อครับผมอยากจะฝากทุกคำจากหัวใจไปถึงคุณยายครับ

0: บัณฑิตที่แท้แม้ไม่ได้ท่องเที่ยวไปทุกมุมโลก อยู่แต่กุฏิน้อยหลังเล็กๆก็อาจรู้จักโลกได้กระจ่างยิ่งเพราะใจของท่านเปิดกว้างกว้างพอสำหรับโลกทั้งโลกเพราะใจของท่านใสสว่างสว่างพอที่จะเห็นโลกได้ทั้งโลก
1: โอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่นะหลวงพ่อครับผมคิดถึงคุณยายท่านมากเลยครับถึงได้ถ่ายทอดความทรงจำและความรู้สึกจากใจไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อระลึกถึงท่านด้วยความรักและเคารพอ๋อที่ท่านกล่าวเมื่อกี้นี่ไงตัวเด็กที่จะบัณฑิตที่แท้แม้ไม่ได้ท่องเที่ยวไปทุกมุมโลกอยู่แต่กุฏิน้อยหลังเล็กๆก็รู้จักโลกได้กระจ่างยิ่งเพราะใจของท่านเปิดกว้างกว้างพอสำหรับโลกทั้งโลกเพราะใจของท่านใสสว่างสว่างพอที่จะเห็นโลกได้ทั้งโลก
2: สาธุ

ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะนี่เนาะเรื่องราวหลังจากหลวงพ่อบวชแล้วยังมีเหตุการณ์ระดับพลิกชะตาบางคนนะรออยู่มากเลยในชีวิตของผมจะพลิกผันอย่างไรถึงได้มาบวชเบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดจะเข้มข้นติดเต้นขนาดไหนรอติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้ฟังเพลงนี้ก่อน

ธุโอ้ฟังประวัติของพระครูปลัดสุวิชสุวิชาโพเนี่ยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเข้มข้นไหมเข้มข้นมากเลยนะอย่างนี้นะแล้วก็งดงามสง่างามแล้วก็ผูกกับครูบาอาจารย์มหาปูชนียาจารย์อย่างยิ่งเลยอย่างนี้นะซึ่งเราก็ต้องติดตามตอนต่อไปอย่างนี้นะซึ่งก่อนที่เราจะปกิณกะธรรมช่วงสั้นกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมกัน

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนั้นไหนช่วงเข้าพรรษาที่ตลอดที่ผ่านมานี่ไหนใครนั่งสมาธิทุกวันบ้างสาธุเพราะว่าเรานี่มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเรามีความตั้งใจว่าเรานี่จะประพฤติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยภายในให้จงได้เลยหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ให้เข้าถึงดวงธรรมใสๆอย่างนี้นะซึ่งเวลาเรานั่งสมาธินี่ไหนใครนั่งเราได้อารมณ์สบายบ้างโอ้สาธุแค่นี้แหละจริงๆเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยขอแค่นี้เลยคือขอให้นั่งแล้วได้อารมณ์สบายสบายเนี่ยแล้วไหนใครรู้สึกว่าเรานั่งเสร็จแล้วเนี่ยนั่งดีกว่าไม่ได้นั่งบ้างอ๋อสาธุอย่างนี้ไงเนี่ยขอแค่จับอารมณ์เนี่ยสองอย่างเนี่ยพอแล้วคือเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยให้เรารู้สึกว่าให้เราเนี่ยได้อารมณ์สบายและเวลาเราเลิกจากการนั่งสมาธิแล้วนี่เรารู้สึกว่าเรานั่งแล้วเนี่ยดีกว่าไม่ได้นั่งแค่สองอย่างนั่นแหละถ้าเกิดเราทำได้นี่แค่นี้นี่ก็ถือว่าเรากำชัยชนะกำความสำเร็จเนี่ยที่จะได้เข้าถึงธรรมเนี่ยอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เรื่องการเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราทำอย่างถูกหลักวิชาคือนั่งได้อารมณ์สบายสบายรู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ยมันดีกว่าไม่ได้นั่งนะถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะอยากนั่งทุกวันยิ่งอยากยิ่งนั่งทุกวันเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าสบายสบายนะแกคิดอย่างนี้เนี่ยถือว่าเรากำชัยชนะแล้วจิตเราก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นไปเองเลยถูกส่วนเมื่อไหร่ก็เข้าถึงธรรมเมื่อนั้นเลยดังนั้นแล้วนี่เรื่องการเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยเข้าถึงธรรมเมื่อไหร่เราก็เห็นเมื่อนั้นเอ้ยอย่างนี้ไงคือถ้าเกิดเราเข้าถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็เห็นเองแล้วเราดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวนะว่าเดี๋ยวเราจะปฏิบัติธรรมช้ากว่าคนอื่นเขาอย่างนี้เนาะเพราะจริงๆแล้วนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าช่วงเวลาในการเข้าถึงธรรมเนี่ยช่วงเวลาในการที่เราจะเข้าถึงธรรมเนี่ยมันชั่วเวลาแวบเดียวเองถ้าเกิดจิตถูกส่วนเมื่อไหร่แวบเดียวเราก็เข้าถึงธรรมได้เหมือนนั้นเลยดังนั้นนี่ระยะเวลาในการเข้าถึงธรรมเนี่ยแป๊บเดียวเลยดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกลัวช้าเลยขอให้เราทำถูกหลักวิชาเท่านั้นเองแหละคือนั่งแล้วต้องสบายสบายแล้วก็นั่งแล้วก็ต้องดีกว่าไม่ได้นั่งอย่างนี้ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าไม่ได้นั่งดีกว่าแสดงว่าไม่ถูกหลักวิชาแล้วเราก็ไปปรับเปลี่ยนใหม่อย่างนี้นะเรื่องภพภูมินรกสวรรค์นี่หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับนิพพานอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วนี่ภพภูมิก็ดีนรกสวรรค์ก็ดีเนี่ยหรือว่าพระนิพพานเองก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วหมายความว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะยังไม่อุบัติขึ้นหรือพูดให้ง่ายๆคือช่วงนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนเนี่ยที่เกิดมาก็ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมตกอยู่ภายใต้นรกมีสวรรค์อยู่เนี่ยดังนั้นแล้วนี่เพียงแต่ว่าพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเนี่ยพอท่านตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยท่านก็นำความรู้ที่ท่านไปเห็นมาเนี่ยเพราะว่ากิเลสบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเนี่ยก็ไปเห็นมาว่าอ้อมันมีภพภูมิรองรับอยู่นะมีนรกมีสวรรค์มีกฎแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มีความเมตตาเนี่ยมีพระมหากรุณาก็เลยเอาความรู้ที่ท่านไปตรัสรู้ธรรมมานั่นแหละมาถ่ายทอดสั่งสอนเพื่อให้คนเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยประพฤติปฏิบัติก็จะได้ไม่ตกไปในภพภูมิที่ต่ำอย่างนี้ไงดังนั้นแล้วนี่จริงๆแล้วเนี่ยภพภูมินรกหรือสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้ว
แม้จะไม่มีศาสนาพุทธก็ตามเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครก็ตามที่เกิดอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้แล้วเราเกิดไม่ได้ยินความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าตายไปแล้วเนี่ยเขาตัดสินกันที่ใสหรือมองนะมีเรื่องกฎแห่งกรรมนะมีนรกมีสวรรค์นะไม่รู้ไม่มีใครมาถ่ายทอดความรู้ให้ก็เลยดำเนินชีวิตไปตามยุคแต่ละสมัยนั้นเนี่ยพอดำเนินชีวิตไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเกิดดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะว่าไม่มีความรู้นั้นเลยไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างนี้ไงพอละจากโลกไปแล้วเนี่ยเกิดใจหมองไม่มีคนสอนเนี่ยจะมาอ้างว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตหรือว่าจะมาอ้างว่าเราเนี่ยไม่มีใครสอนไม่มีจะมาอ้างได้ไหมเอ่ยก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยบางยุคบางสมัยถ้าเกิดเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยคนที่ไปสวรรค์นี่เขาอุปมาเหมือนเขาโคนะก็คือเขาโคมีเขาเอ่ยสองเขาอย่างเงี้ยอุปมาเลยเนี่ยว่าคนที่ไปสวรรค์นี่มีเท่ากับเขาโคอ่ะแต่เกิดไปนรกเนี่ยมีค่ามีเท่ากับขนโคเลยทีเดียวคือเยอะมากเลยทีเดียวนะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดบุคคลใดก็ตามนี่ที่เกิดมาในสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ซึ่งแน่นอนแหละคำสอนท่านก็ต้องสอนเกี่ยวเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อะไรเงี้ยเมื่อเราได้ฟังแล้วนี่ดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังแล้วแหละอยู่ที่ว่าผู้ฟังนี่จะมีความเชื่อขนาดไหนแล้วก็เมื่อฟังแล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยเพราะว่าเรามีโอกาสได้ฟังแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโอกาสได้ฟังแล้วเราลองศึกษาแล้วก็ลองน้อมไปปฏิบัติตามดูก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภมากเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเกิดเพลินไปตามโลกเขาเรียกว่าตามโลกอย่างนี้ไงโลกว่าไง ก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราดังนั้นเนี่ยผู้ออกแบบชีวิตคือใครเอ่ยคือตัวเรานั่นเองไม่ใช่ใครเลยเนี่ยเราจะไปบอกว่าคนนู้นคนนี้ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้โลกเป็นยังไงเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราเองเพราะว่าโลกก็คือตัวเรานั่นเองดูอย่างคุณยาอาจารย์เมื่อกี้เราได้ฟังประวัติของหลวงน้าสุวิทย์เนี่ยท่านนี่งดงามไม่เอ่ยงดงามเลยทีเดียวนะแล้วคุณยาอาจารย์ของเราเนี่ยพระเดชคุณหลวงพ่อบอกว่าท่านนี่เป็นสุดยอดของการของบุคคลผู้ฝึกหยาบแล้วก็ละเอียดอย่างนี้ไงซึ่งเดี๋ยวปีนี้เนี่ยวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายไหนใครสั่งสมบุญให้ท่านบ้างโอ้สาธุและปีนี้นี่กฐินปีพุทธศักราช2569เนี่ยก็เป็นกฐินโดยมีคุณยายเป็นประธานกฐินโอ้สาธุ118ปีกฐินของคุณยายอย่างนี้นะซึ่งช่วงนี้เนี่ยกฐินปีนี้เป็นกฐินของคุณยายอาจารย์ซึ่งครั้งแรกเนี่ยที่คุณยายอาจารย์เป็นประธานกฐินนี่ปีไหนเอ่ย2531ไหนใครมาบ้างหลวงพี่อายุ6ขวบโอ้มาด้วยโอ้สาหลวงพี่อายุ6ขวบอยู่เลยเอ้ยอ๋อซึ่งเป็นปีนี้ก็เป็นกฐินของคุณยายดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องหมั่นนึกถึงคุณยายอาจารย์เอาใจของเราเนี่ยไปสลดเชื่อมกับท่านอย่างนี้ไงซึ่งเดี๋ยวเล่าเนี่ยมาฟังประวัติของคุณยายสักเล็กน้อยดีไหมเอ่ยดีนะเพราะว่าพวกเราเองก็จะได้มีโอกาสนึกถึงคุณยายด้วยแล้วกลับบ้านไปแล้วก็ช่วงนี้เราก็หมั่นนึกถึงคุณยายเลยส่วนใครที่เพิ่งมาวัดเนี่ยเราเองก็จะได้มีโอกาสฟังประวัติคร่าวๆก่อนของคุณยายอาจารย์เนี่ยผู้ให้กำเนิดพระธรรมกายผู้สืบสายธรรมวิชาธรรมกายนี่นะว่าประวัติของท่านเนี่ยเป็นไงแล้วเราก็ไปศึกษาต่ออย่างนี้เนาะ
คุณยายอาจารย์ของเรานี่เราก็ฟังแบบคร่าวๆอย่างนี้นะคุณยายอาจารย์ของเรานี่ท่านก็เกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยเกิดวันที่19มกราคมปี2452ที่จังหวัดนครปฐมซึ่งท่านนี่เกิดในตระกูลของชาวนาซึ่งแม่ของท่านนี่ก็จะมีฐานะที่ดีกว่าบิดาแล้วก็บิดาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างชอบดื่มเหล้าดื่มทุกวันเลยวันละนิดวันละหน่อยแต่ก็ดื่มทุกวันเวลาพ่อเมาก็จะเขาเรียกว่าอภิปรายกับโยมแม่ของท่านถกเถียงกันนิดหน่อยนี่ไงซึ่งคุณยายเนี่ยตอนที่ท่านยังเด็กเนี่ยท่านมีความขยันมากเลยก็จะไปนาแต่เช้าตู่เนี่ยซึ่งตามเนื้อเพลงเลยถ้าเกิดเราเคยได้ฟังเนี่ยคือเวลาท่านเห็นพระอาทิตย์ตกดินตอนเด็กๆนะของท่านเนี่ยท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ตรงจุดไหนอยากจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยซึ่งเด็กธรรมดาเนี่ยเราว่าคิดอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยหลวงพี่ว่ายากนะท่านมีความคิดอย่างเนี้ยจนกระทั่งท่านนี่พอมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่พ่อแม่ของท่านเนี่ยเกิดทะเลาะกันเพราะพ่อเมาพอพ่อเมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ก็เลยต้องการที่จะเบรกพ่อหน่อยเพราะว่าเวลาเมาแล้วก็บ่นพึมพำก็เลยบอกว่าไอ้นกกระจอกมาอาศัยรังเขาอยู่เพราะว่าแม่ท่านฐานะดีกว่าพ่อแต่พ่อเมาเสร็จปุ๊บก็เลยโมโหเนี่ยแต่คุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยท่านไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกันก็เลยบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้ว่าพ่อหรอกแต่พ่อนี่กำลังโมโหอยู่ด้วยความโมโหและประกอบด้วยความเมาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าโมโหอยู่เนี่ยเมาก็เลยแช่งให้คุณยายเนี่ยหูหนวก500ชาติเพราะว่าพ่อเมาอยู่อย่างนี้นะแต่จุดนี้เนี่ยเป็นจุดพลิกชีวิตของท่านเลยนะคือพออายุได้12ปีนี่โยมพ่อของท่านก็เสียแต่ท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ขอเข้ามาพอไม่ได้มีโอกาสได้ขอเข้ามาแล้วก็กลัวด้วยว่าพ่อเนี่ยแช่งให้ท่านเนี่ยหูหนวก500ชาติความคิดเนี้ยติดฝังใจท่านเลยพอท่านเนี่ยพอได้อายุ18ปีพ.ศ.2470เนี่ยก็ได้ยินกิตติศัพท์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำของเรานี่สามารถไปนรกสวรรค์ได้แล้วก็สามารถพาไปดูบิดามารดาเนี่ยหรือพ่อแม่ที่เสียชีวิตได้พอคุณยายได้ยินอย่างนั้นเนี่ยท่านมีความคิดเข้ามาเลยเพราะท่านฝังใจอยู่แล้วว่าไม่ได้ขอเข้ามาโยมพ่อเลยคิดเลยว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปศึกษาธรรมะจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ตอนที่ท่านอายุ18ปีโดยยังไม่รู้จักเลยว่าวัดปากน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่คิดเลยว่าจะต้องไปศึกษาวิชาธรรมกายได้อยากจะไปพบพ่อจะได้ไปขอเข้ามาพ่อพอท่านคิดแล้วนี่คนอายุ18ก็ยังอายุยังเด็กก็ถือว่ายังกำลังช่วงเข้าสู่วัยรุ่นอายุ18ปีแม้ท่านคิดแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้คิดเลยท่านนี่ตั้งใจจริงแสดงว่าคุณยายอาจารย์ของเราเป็นคนมีสัจจะมีความจริงมากเริ่มรักษาศีล5เลยจากที่เราเป็นชาวนาบางทีอาจจะยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์บ้างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ท่านตั้งใจมากเลยว่าจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เลยแล้วก็จะรีบเคลียร์ทั้งหลายนะให้ครอบครัวอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ท่านเองก็จะได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมจนกระทั่งท่านอายุได้26ปีเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เลยสละสมบัติทั้งหมดเนี่ยสละสมบัติ

ที่นี่แม้ว่าที่ดินก็ให้พระน้องชายและสมบัติที่เหลือก็ให้พี่ๆน้องๆเนี่ยสาบไปเลยเหลือแต่ใจที่มุ่งมั่นเนี่ยมากรุงเทพเพื่อที่จะมาหาพระเดชพระคุณมากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปางนะแต่เนื่องจากท่านเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าวัดปางน้ำได้ยังไงได้ยินว่าได้ยินกิตติศัพท์ว่าคุณนายเลียบเนี่ยซึ่งเป็นข้าบดีใหญ่ของวัดปางน้ำเนี่ยท่านก็เลยยอมตนเนี่ยไปสมัครเป็นคนรับใช้จุดนี้หลวงพี่ว่าโหถือว่าท่านนี่เอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่เอ่ยเดิมพันเลยนะเพราะจริงๆท่านไม่ได้ลำบากเรื่องเงินเรื่องทองนะมีสมบัติด้วยให้หมดเลยให้พี่น้องหมด

ต้องทำเนี่ยท่านก็ทำอย่างเรียบร้อยเลยทีเดียวมีเวลานิดมีเวลาหน่อยใครที่ต้องทำงานอยู่เอาอย่างท่านได้เลยทีเดียวมีเวลานิดมีเวลาหน่อยเนี่ยท่านก็รีบมานั่งธรรมะแล้วก็บางทีก็กลัวซะด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวจะคิดว่าเราแอบอู้ดังนั้นเนี่ยท่านก็ฝึกไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นคนเอาจริงก็สามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้นะที่บ้านของคุณนายเลียบเองเลยเนี่ยแล้วก็จนสามารถเดินชาได้แล้วก็บอกความปรารถนาคุณยายอาจารย์ทองสุขว่าอยากจะไปตามหาพ่ออย่างนี้นะแล้วคุณยายอาจารย์ทองสุขของเราเนี่ยก็สอนวิธีเนี่ยแล้วก็พาคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยไปตามหาพ่อโดยวิชาธรรมกายนี่ไงแล้วก็พอเข้าถึงธรรมกายท่านไปดูก็เลยรู้ว่าพ่อนี่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่น้ำมันนรกดังนั้นใครจะออกแบบชิ้นเนี่ยก็ต้องออกแบบดีๆนะเนื่องจากว่าดื่มเหล้าแม้วันละนิดวันละหน่อยแต่ทำเป็นประจำถ้าเกิดเราเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลฝันก็รู้ว่าก็น่าจะรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะทำเป็นประจำก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไปอยู่นรกก็เลยเอาธรรมกายไปช่วยพ่อแต่นั้นท่านก็พอช่วยพ่อจากมหานรกได้เนี่ยก็ปื้มไม่เอ่ยปื้มมากคนที่อายุ18จุดเริ่มต้นคือคนที่อายุ18ปีเนี่ยอยากจะตามหาพ่อแล้วก็ทำทุกอย่างมุ่งมั่นเลยยอมตัวเป็นคนใช้จนสามารถเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ไปช่วยพ่อที่นรกได้เราว่าสูงส่งไม่เอ่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะจะหาใครทำอย่างท่านเนี่ยยากมากเลยเงี้ยพอท่านช่วยพ่อได้แล้วเนี่ยท่านก็เลยขอคุณนายเลียบเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำพอปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำแล้วเนี่ยมากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทักเลยว่าเองมันมาช้าไปเพราะว่าจะหาบุคคลเนี่ยที่เข้าถึงธรรมกายระดับสูงเนี่ยไม่ง่ายเลยก็เลยให้คุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยไปเข้าโรงงานทำวิชาเลยก็คือไปโรงงานที่สำหรับคนที่นั่งธรรมะละเอียดละเอียดเลยทีเดียวแล้วก็คุณยายของเราเองนี่พอคุณยายเข้ามาโรงงานทำวิชาแป๊บหนึ่งก็เกิดสงครามโลกพอดีเลยเนี่ยซึ่งเขาก็นั่งสมาธิเนี่ยตลอด24นอเลยในโรงงานทำวิชากะละ6ชั่วโมงคุณยายจ้างของเราเนี่ยได้รับเรียกเป็นหัวหน้ากะเลยในโรงงานทำวิชานี่บุคคลที่จะไปนั่งสมาธิในโรงงานทำวิชาได้ที่พระเดชคุณหลวงปู่ให้นั่งเนี่ยก็แสดงว่าบารมีต้องทำไมเอ่ยไม่น้อยเลยในนั้นน่ะมีแต่ผู้มีบารมีแก่ๆทั้งนั้นเลยท่านเป็นหัวหน้ากะเนี่ยนั่งสมาธิ6ชั่วโมงยังไม่พอครบ6ชั่วโมงแล้วท่านยังนั่งต่ออีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพื่อฟังว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าปากน้ำของเราเนี่ยถ่ายทอดอะไรให้กับหัวหน้ากะต่อไปทำให้ญาณของท่านนี่ละเอียดมากเลยใสสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยพระเดชคุณหลวงปู่ว่าปากน้ำของเรานี่สั่งให้ทำอะไรเนี่ยทำได้หมดนี้จนกระทั่งท่านชมเนี่ยอย่างที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านพูดถึงว่าพระเดชคุณหลวงปู่ว่าปากน้ำเลยชมว่าคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองในถ้ำกลางของคนที่นั่งในโรงงานทำวิชาหรือพูดง่ายคือในถ้ำกลางของผู้มีบุญบารมีแก่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยดังนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยไม่เล็กน้อยเลยนั้นเดี๋ยวปีนี้เราก็จะได้ทำบุญกฐินเนี่ยเพราะท่านเป็นประธานกฐินเราจะได้มีโอกาสทำบุญกฐินเนี่ยร่วมกับท่านตอนนี้นี่ยุคของยุคต้นวิชาเนี่ยรถไฟขบวนแรกเนี่ยก็ผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยโดยผู้นำคือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำของเราอะรถขบวนแรกก็ไปแล้วตอนนี้เราก็กำลังอยู่ของรถขบวนที่สองแล้วก็เป็นรถขบวนสุดท้ายเป็นรถขบวนสุดท้ายโดยมีการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยของไหนใครอยู่ในรถขบวนที่สองบ้างเนี่ยโอ้สาธุไหนใครอยู่หน้าประตูอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปฟังรถเดินขบวนที่ขบวนสุดท้ายกัน

เร็วรีบเร็วไวอย่างนี้นะช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงของรถด่วนขบวนสุดท้ายนะโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยซึ่งเราเองก็อยู่ในขบวนแล้วดังนั้นแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องมุ่งมั่นเนี่ยในการสร้างบารมีเนี่ยเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยคุณยาอาจารย์พระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำนี่ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะไปที่สุดแห่งธรรมดังนั้นแล้วเนี่ยบุญบารมีน้อยนี่เราว่าไปได้ไหมเอ่ยหลวงพี่ว่ามันก็ค่อนข้างยากอยู่นะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไม่ค่อยสั่งสมบุญเนี่ยแต่ว่าเราอยากจะตามติดท่านไปเพราะว่าขึ้นชื่อว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายก็หมายความรถด่วนเนี่ยแสดงว่าเร็วไหมเร็วแรงไหมแรงดังนั้นแล้วเราอยู่ในรถด่วนขบวนนี้เราก็ต้องจับให้มั่นให้เต็มที่เลยด้วยการสร้างบารมีอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาแล้วก็การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเร็วและแรงขนาดไหนเราก็หลุดไม่เอ่ยไม่หลุดจะยอมหลุดไหมไม่ยอม ไม่ว่ายังไงเราก็จะไม่ยอมหลุดดังนั้นปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คุณยาอาจารย์ของเราเป็นประธานกฐินซึ่งครั้งแรกเนี่ยหลวงพี่ก็เชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสมาไม่ทันท่านแน่นอนแต่ว่าเรายังมีโอกาสที่จะเชื่อมสายบุญกับท่านอยู่เพราะปีนี้คุณยาอาจารย์เราเป็นประธานกฐิน118ปีเนี่ยดังนั้นเราเป็นลูกหลานของคุณยายนี่เราจะต้องเอาบุญกับท่านให้มั่นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราทำบุญกับท่านแล้วนี่ตัวเราเองก็จะได้เชื่อมสายบุญกับท่านด้วยสมัยที่คุณยายได้เป็นประธานกฐินปี2531เนี่ยท่านเคยพูดไว้นะว่าคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานกฐินนะคุณมาเอาบุญกับยายนะจะตั้งกองก็ได้ไหนใครตั้งกองแล้วบ้างเนี่ยโอ้สาธุนะจะมาร่วมมือกับยายก็ได้ไหนใครร่วมมือกับคุณยายเราบ้างโอ้สาธุเพราะว่าเดี๋ยวยายเนี่ยจะคุมบุญให้โอ้สาธุดีไหมการที่คุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยคุมบุญให้ดีมากเลยนะไม่รู้จะดีอย่างไรแล้วเพราะอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพี่ไลฟ์ฟังคือคุณยายท่านเนี่ยเป็นหนึ่งไม่มีสองเลยทีเดียวนะดังนั้นนี่ไม่ธรรมดาหรอกดังนั้นเราเป็นลูกหลานของคุณยายเนี่ยเราก็ต้องเต็มที่ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองด้วยแล้วก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยเหมือนตอนที่คุณยายนี่จริงๆท่านตั้งท่าไว้แล้วนะว่าท่านเนี่ยอยากจะเป็นประธานกฐินเนี่ยจนกระทั่งปี2531เนี่ยไปกราบขอพระเดชพระคุณหลวงไปกราบขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าคุณยายอยากเป็นประธานกฐินจริงการเป็นประธานกฐินอยู่ในใจของคุณยายมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วพอคุณยายรู้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านอนุญาตคุณยายเลยบอกว่าพอรู้ว่าคุณว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยอนุญาตให้ยายเป็นประธานกฐินได้นี่ยายเนี่ยบอกบุญใหญ่เลยคือเจอหน้าใครนี่บอกบุญหมดเลยสมัยตอนที่คุณยายเป็นประธานกฐินปี2531นี้นะเพราะว่าอยากให้เขาเนี่ยได้บุญกับยายดังนั้นตอนนี้เนี่ยแม้ท่านเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนี่ย

เราเองเนี่ยเป็นลูกหลานของคุณยายดังนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถจะไปทำหน้าที่แทนท่านได้ไหมเอ่ยได้เลยทีเดียวสาธุดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราก็นอกจากจะทำบุญด้วยตัวเองแล้วเราก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแทนคุณยายอาจารย์ด้วยเพราะตอนที่ท่านอยู่เนี่ยท่านก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่เลยเราเป็นลูกหลานของคุณยายแล้วก็แม้ท่านไม่อยู่เราก็ไปทำหน้าที่แทนท่านเพื่อว่าเมื่อเราคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราท่านก็จะได้คุมสายสมบัติให้กับตัวเราเองด้วยเดี๋ยววันที่26กันยายนวันเสาร์เนี่ยเป็นวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกาย109ปีเนี่ยซึ่งช่วงเช้าก็จะมีพิธีบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและพระป่าสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถ้าได้ไม่เอ่ยไม่ได้เลยเพราะเป็นกฐินของคุณยายด้วยนั้นช่วงนี้เนี่ยเราต้องรักษาใจให้ใสๆนึกถึงแต่คุณยายอาจารย์แล้วก็ไปทำหน้าที่แทนท่านด้วยเพราะเราเป็นคุณลบพระนิพพาน

เพราะเรามีท่าธรรมที่พิเศษประกอบเหตุความสำเร็จวิเศษแท้บริสุทธิ์สว่างใสไม่อ่อนแอไม่มีแพ้มีแต่ชนะตลอดกาลทีนี้เราก็ไปทำหน้าที่แทนคุณยายกันทุกคนท้ายที่สุดนี้

นี่หลวงพี่ขอกราบอารัธนาบารมีธรรมแห่งพระนิพพานและบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้คุณโยมทุกคนเลยเปลี่ยนไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคิดปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลสำฤทธิผลเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันทุกประการเทอญ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันการระวีช่วงโชติซึ่งในช่วงนี้ทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวทาง Facebook บุญนิว YouTube ข่าวบุญนิวและ zoom072.com เว็บไซต์ www.dmc.tv และทั้งยังออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามีรับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราต้องทำกันไป

0: กลางความปลื้มปิติของผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้สำหรับบรรยากาศภายในพิธีตัดปลอยผมซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งสายสัมพันธ์โดยนาคธรรมทายาทได้ร่วมกันกล่าวคำขอตัดปลอยผมจากบิดามารดารวมถึงผู้ปกครองเพื่อขอขมาลาบวชยินยอมมอบถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาก่อนที่บิดามารดาคณะญาติมิตรและสาธุชนจะได้ประคองกรรไกรเพื่อตัดปลอยผมของบุตรหลานด้วยความเคารพบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีที่ได้เห็นบุตรหลานเดินในเส้นทางสัมมาทิฏฐิตัดใจจากทางโลกเพื่อมุ่งศึกษาธรรมะและทดแทนคุณบุพการีซึ่งอนิสงส์นี้ย่อมส่งถึงบิดามารดาให้ได้มีส่วนในบุญใหญ่ของการบวชครั้งนี้ด้วยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เมตตาแปลแถวเข้าสู่พื้นที่เพื่อทำพิธีปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งนาคธรรมทายาทที่ได้ผ่านการปลงผมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการอบรมฝึกฝนตนเองทั้งการสวดมนต์นั่งสมาธิเรียนรู้พระธรรมวินัยเพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่สมบูรณ์ต่อไปสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านชายผู้มีศรัทธาได้มาอุทิศตนศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อศิษยานุศิษย์และพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติธรรมจนค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2560ซึ่งการค้นพบนี้ทำให้มนุษยชาติได้รู้จักวิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นแก่นแท้และเป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิต
1: เป็นความประทับใจที่เรารู้สึกว่าเราหามานานแล้วอะค่ะไม่คิดว่ามันจะมหัศจรรย์แบบนี้นะคะจริงๆเนี่ยทางคุณสามีอะค่ะก็อยากบวชตั้งแต่9ปีที่แล้วแล้วค่ะพอตั้งใจที่จะบวชก็ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่ทำให้เขานะคะไม่สามารถที่จะบวชได้ตอนนั้นก็หัวล้มหัวฟาดพื้นนะคะก็เลยเป็นอัมพฤกษ์ติดเตียงค่ะนะคะหลังจากนั้นก็มีภาวะอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายร่วมด้วยก็ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะก็พยายามรักษาดูแลทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของสารอาหารต่างๆจนปัจจุบันสามารถกลับมาเป็นปกติได้และบุญพิเศษในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้นำบุญนะคะสองท่านก็คือพี่เป็นหนึ่งกับทางแม่แกงนะคะบอกว่าคุณชมพู่มีบุญพิเศษบวชบูชาธรรมหลวงปู่สดนะคะ109ปีนะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจบวชอย่างอัศจรรย์นะคะก็เลยรับตัวมาสัมภาษณ์ผ่านทุกอย่างนะคะก็บุญพิเศษแบบนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะในการที่จะบวชบูชาธรรมหลวงปู่ของเรานะคะครบ109ปีต้องบอกว่าในขณะที่พยายามที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์และให้สามีมาบวชได้เนี่ยขนลุกตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ปลื้มปิติจนแบบเนี่ยขนาดพูดก็น้ำตาจะไหลนะคะเรารอคอยวันนี้มานานเหลือเกินตอนแรกไม่ได้รู้สึกขนาดนี้นะคะแต่ตอนที่เราเริ่มปลงผมเรารู้แล้วว่านับจากเนี้ยค่ะเขาจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วอะพอพระยิ่งโกนไปเรื่อยๆเนี่ยโกนไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าท่านเหมือนพระขึ้นมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกบอกว่าเฮ้ยเราบุญเหลือเกินบุญเรามากเหลือเกินที่สามารถที่จะทำให้เขาบวชได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ลูกๆเห็นว่าวันนี้ลูกพระพุทธเจ้านะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราจริงๆให้คงอยู่ต่อไปค่ะสาธุค่ะ
2: เราก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะที่เราได้มีส่วนบุญนะคะในการมาเป็นคณะญาติมิตรในการสนับสนุนโครงการบวชในครั้งนี้ค่ะก็เป็นภาพที่น่าปลื้มประทับใจกับนาคธรรมทายาททุกๆรูปเลยค่ะที่ตัดสินใจเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาบวชในโครงการนี้การปลงผมเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการตัดกิเลสนะคะที่มันอยู่ในใจของเราจะได้หลุดล่อนออกไปหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็

0: จะได้หลุดล่อนออกไปจากตัวเรานะคะเราก็พอเรามาร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยเราก็น้อมใจว่าสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราเหมือนกันก็ขอให้มาลายหายสูญไปเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะที่เราได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับนาคธรรมทายาทในครั้งนี้ค่ะคือการที่เราเป็นผู้สนับสนุนโครงการบวชอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงอยากให้มีคนมาบวชเยอะๆเพราะว่าเรารู้ว่าการต่ออายุพระพุทธศาสนาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆในการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะคะฉะนั้นเนี่ยเพศภาวะที่เป็นเพศชายเนี่ยค่ะคือมีโอกาสเหมือนเรามีลอตเตอรี่แล้วมาขึ้นลอตเตอรี่ก็คือเป็นผู้มีบุญได้มาบวชแต่ว่าเพศภาวะอย่างเราที่แบบเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเราได้มาร่วมพิธีเนี่ยมันก็เป็นการแบบทำให้เราได้ตั้งผังอธิษฐานจิตว่าในภพชาติต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะมีโอกาสได้บวชแบบนี้บ้างนะคะแต่ว่าในชาตินี้เราก็มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าภาพสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้มีการบวชแบบนี้ค่ะในการศึกษาธรรมะแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ที่ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและที่ธุดงค์ทัศฐานนครสวรรค์ซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีผู้เข้าอบรมจำนวนหลายท่านเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดรุ่นที่1ในโอกาสนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้รับฟังโอวาทจากพระครูปรัตน์รัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งได้กล่าวเปิดโครงการอบรมทางออนไลน์ไปยังศูนย์อบรมทั่วประเทศก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกันใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานทอดกฐินตามวัดต่างๆซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อให้การจัดงานทอดกฐินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญทอดกฐินโดยอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ผ่านการอบรมจะได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำกฐินไปถวายยังวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเติมกำลังใจให้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จไปพร้อมๆกันเพื่อดำรงไว้ซึ่งงานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงด้านศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรุ่นที่1ณธุดงคสถานนครสวรรค์โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม250คนซึ่งมาจากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์โดยทุกคนมีความตั้งใจจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมและร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบภารกิจในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและภารกิจในการชวนบวชในโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์รวมถึงการจัดรถมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนปีพุทธศักราช2570โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ออกกำลังกายเป่าดวงแก้วนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์รวมทั้งได้รับชมวิดีโอแนะนำสมาธิเบื้องต้นทำให้ผู้ร่วมอบรมได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีจนทำให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าก่อนที่จะได้ร่วมสัมมนาเพื่อรับเป้าหมายในการทำหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยได้แบ่งกลุ่มเข้าร่วมอบรมเป็นอำเภอเพื่อนำเสนอภารกิจที่จะดำเนินการเพื่อให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจถึงรายละเอียดของการจัดงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่วัดและพระพุทธศาสนาตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนทุกพื้นที่ทั่วไทยเกิดความรักความหวงแหนและความศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมหรือวีสตาร์ชาเลนจ์รุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซน2เพื่อหล่อหลอมและดึงศักยภาพเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมทั้งเป็นแกนนำขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาค่ะ

ำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมจำนวน100คนจาก8โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ฐานายุตโตประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานสงฆ์ในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าและบรรยายธรรมในหัวข้อ True of Life ความจริงของชีวิตนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลได้บรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมพร้อมกันนี้น้องๆยังได้ร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิกิจกรรม Walk Rally และ Workshop ความดีสากล5ประการได้แก่ฐานปัดกวาดเช็ดถูฐานจัดพับเก็บและฐานวิมานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกให้ทุกคนได้รู้จักรักความสะอาดมีระเบียบวินัยซึ่งเป็นความดีสากลที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน8ประการอีกด้วยสำหรับช่วงสุดท้ายทุกคนได้ร่วมกันตักบาตรยามเช้าทั้งยังได้ร่วมพิธีขอขมาพระอาจารย์ซึ่งค่ายวิสตาชาเลนจ์ในครั้งนี้ทำให้น้องๆได้รับความรู้และข้อคิดจากพระอาจารย์และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมการมีระเบียบวินัยและเป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆเยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆกลับไปพัฒนาตนเองโรงเรียนและสังคมต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันค่ะโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณบ้านกัลยาณมิตรเมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและปลื้มปิติค่ะกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรมาร์คเมลิสได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านกัลยาณมิตรณเมืองไอโฮเฟนโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์ทำวัดเช้าและนำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นกัลยาณมิตรมาร์คเมลิสและกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีและกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมียิ่งขึ้นไปพร้อมชื่นชมความเสียสละของกลุ่มกัลยาณมิตรเมืองไอโฮเฟนที่ร่วมใจกันเปิดบ้านกัลยาณมิตรเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของทุกท่านให้ได้มาสร้างบุญและสร้างบารมีร่วมกันนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้มอบพระของขวัญให้แก่ท่านประธานบุญพิธีพร้อมด้วยป้ายบ้านกัลยาณมิตรและพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรอัครพักทรานและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบรูกีและกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรจิรานี

เฮเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบลูกีและกัลยาณมิตรชนาการขนาดผลและกัลยาณมิตรปาริชาติคาเวศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและรับพรจากคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์นี้ถือเป็นศูนย์รวมใจสำคัญที่เปิดต้อนรับทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้เข้ามาค้นพบความสุขที่แท้จริงจากสันติภาพภายในเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะกัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศอบอวลไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภาคเช้าเริ่มต้นด้วยความสงบร่มเย็นโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อกลั่นใจให้ใสสว่างและสร้างความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก่อนจะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรมนทสุการเฟเซียและกัลยาณมิตรเมโลดี้เบรนและกัลยาณมิตรนุจรีศรีวรวงศ์ส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และแสงสว่างแห่งธรรมพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะเจ้าภาพเป็นผู้แทนนำกล่าวถวายผ้าบังสุกุลและกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้พระอาภิเทพอริยจักโกได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อน้อมระลึกถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในฐานะต้นบุญต้นแบบการสร้างบารมีอันประเสริฐยิ่งซึ่งคุณยายอาจารย์เกิดเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2452ในครอบครัวชาวนาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจากจุดเริ่มต้นอันเรียบง่ายนั้นท่านได้เดินบนเส้นทางที่จะนำไปสู่การให้กำเนิดสถาบันพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกยุคใหม่โดยวัดพระธรรมกายเริ่มต้นด้วยทุนเงินก้อนแรกเพียง 3,200 บาทและจากจุดเริ่มต้นอันเล็กน้อยนั้นได้เติบโตกลายเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากและมีวัดพระธรรมกายกระจายอยู่ทั่วโลกรวมถึงวัดพระธรรมกายเท็กซัสแห่งนี้ด้วยคุณยายอาจารย์ท่านทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาในการสร้างวัดอย่างไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขเป็นทั้งที่ปรึกษาและศูนย์รวมใจให้แก่หมู่คณะผู้บุกเบิกให้ทำงานสร้างบารมีร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนี้ท่านยังวางกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆภายในวัดตั้งแต่ต้นซึ่งยังคงเป็นหลักการในการสร้างพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันในส่วนของวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีชาวท้องถิ่นผู้แสวงหาความสงบภายในเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเองและเงียบสงบวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น36ท่านเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันโดยได้รับความเมตตาจากพระปรัตอนุชิตติขวิโรได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยได้แนะนำเทคนิคการทำสมาธิเบื้องต้นด้วยวิธีง่ายๆคือการทำใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายและการกำหนดนิมิต ดวงแก้วใสซึ่งเป็นพุทธวิธีที่สากลไม่ว่าใครนับถือศาสนาใดก็สามารถปฏิบัติและเข้าถึงความสุขภายในได้เหมือนกันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องวาจาสุภาษิตและให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการ

สมาธิซึ่งภายหลังจบจากการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยความรู้สึกว่าสมาธิช่วยให้จิตใจเบาสบายหลุดพ้นจากความเครียดในชีวิตประจำวันและบางท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสว่างและความสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมกันนี้พระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างพลังบวกและความสุขให้แก่ตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวมีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยะโสธรอันดับที่2จังหวัดชัยภูมิอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3แก้วภูธร8อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง12อันดับที่10นครหลวง7และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.comขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านากิเรวะสาธุอติเวระภาณีการพูดเกินขอบเขตไม่เกิดผลดีสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณ

รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

เทระวะก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น ที่บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลางตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลางดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลายพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมันยังไม่นิ่งพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครสอน ด้วยกำลังของบุญที่บารมีที่ได้สั่งสมมาดีแล้วจึงทำให้สามารถ ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เองวิชชาตรณสัมปันโนถึงร้อมด้วยวิชา3วิชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ไปตามลำดับหรือถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเมื่อหมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขโตอย่างแท้จริงโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ในสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าเรื่องจะดำเรื่องพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามไม่ว่าจะบูชาพระเจดีย์รอยพระบาทต้นโพหรือบริโภคเจดีย์คือบริขารจีวรบาทตลกบาทก็ตามหรือสิบนิ้วพนมก้มกราบไปยังทิศทางที่พระองค์ดำรงพระชนอยู่ก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระประพังกรเถระได้ทำการชำระพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระตลอดแสนกับไม่ไปสู่บายเลยแต่ได้ทรงมากมายดังนี้ครั้งนั้นเขาได้เห็นเขาได้เข้าไปในป่าใหญ่ป่าชัดอันเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายได้เห็นพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกพระเจดีย์นั้นอัญญาต้นไม้เถาวัลย์ปกคลุมอยู่ปรักหักพังใครๆไม่อาจที่จะเข้าไปกราบไหว้ได้เขาได้ทำงานอยู่ในป่านั่นแหละได้ด้วยการงานของเขาของปู่ย่าเขาได้กระทำการแถวถางทำความสะอาดรอบๆพระเจดีย์นั้นด้วยความเคารพด้วยจิตที่เลื่อมใสอย่างยิ่งขันได้กระทำความสะอาดชำระสิ่งทั้งหลายหญ้าเถาวัลย์ต้นไม้ที่ปรักผักพังอยู่เลยได้แผ่วถางพระเจดีย์เรียบร้อยแล้วได้กระทำกราบไหว้ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นเขาไหว้แปดครั้งกลับไปอยู่ที่กลับไปสู่ที่อยู่ของตนด้วยผลของกรรมนั้นด้วยเจตนาที่ตั้งไว้ดีแล้วร่างกายมนุษย์ไปแล้วเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองอันบุญปรุงแต่งแล้วสวยงามเลื่อมประพัดสอนพระทำความสะอาดรอบพระเจดีย์สูง60โยชน์กว้าง30โยชน์ด้วยผลของบุญนั้นได้เสวยพระสมบัติในเทวโลก300ครั้งเอาอีกครั้งหนึ่งนะ300ครั้งและได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ25ครั้งเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้โภคทรัพย์สมบัติมากมายความบกพร่องในโภคทรัพย์สมบัติไม่มีเลยนี่เป็นผลบุญแห่งการแผ่วถางเมื่อเข้าไปสู่ในป่าด้วยการหามหรือขอช้างก่อนตามเขาไม่รู้สึกว่าได้พบกับตอหรือเสี้ยนหนามเลยไม่มีเลยเขาไม่มีหยาดแห่งต่อมน้ำเหลืองไม่มีหยาดแห่งต่อมน้ำเหลืองไม่มีโรคผู้พองกรากเกลื่อนหิดเปื่อยหิดด้านไม่มีเลยนี่เป็นผลแห่งการกระทำความสะอาดพระเจ

ดีเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนี่คือผลแห่งการทำความสะอาดพระเจดีย์มีผิวพรรณวนะดุจดังทองคำนี่คือผลบุญของการทำความสะอาดพระเจดีย์มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่ไม่ดีไม่มีมาเลยสิ่งดีๆมีมาอยู่ในใจความสะอาดบริสุทธิ์จากการบูชาจากการทำความสะอาดพระเจดีย์นั้นจิตใจก็เลยบริสุทธิ์สะอาดตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวได้โดยง่ายชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่งบัลลังก์เดียวคือนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลับตาเบาๆตอนนั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ผลแห่งการกระทำความสะอาดพระเจดีย์ตลอดแสนกับไม่ไปสู่บายเลยบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอานิสงส์บิดเรือนดวงบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกอยู่พระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันจารุณธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันจารุณธรรมโมพระมหาอมรเทวธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิรินักเดินกฤษดาทัศนีฌานใจมนกัลยาณมิตรสองพัชรศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นันทอรัมพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยันพรตแม่สายสมรดิติศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชยาสุจรัญครอบครัวโตกะรัญญเศษกัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกัตพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักดิ์พ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิษแทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาฤทธิ์วริษาพิจารณาบิลัตกัลยาณมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวบดุงดันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรบรรดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรมัยที่มรดจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานแต่แพทย์หญิงดร.กนิดารักศิลขันธ์กิมิตมงคลลาวันจิเรืองพัฒนากุลแรงครอบครัวกฤตรันพันประภาบริมปัญญายาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกิมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิทยาสกุลกิมิตประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องปงพิพัฒนาพ่อประดุงแม่พัฒนาพรในแพทย์จัดใจศรีบัณฑิต
ขมิตอนาคพัฒวิมุตติรัตขมิตวีรพงศ์อิทธพัฒสวานทยนนท์ขมิตศรีวรรณาลาหะตีรานนท์ขมิตบุญเลี้ยงพงศ์บรีชาขมิตสุพัฒพัทระวรกุลบวงขมิตชนารัตกาโต้ขมิตบุญเกิดเจนธรรมพิพัฒนากุลขมิตวองกกวิ่งพ่อประสบบุพชัยขมิตดวงใจฉ่ำประพันธ์นายแพทย์รุ่งโรจน์แส่เอ่งกมิตรอนภัทรเกียรตินวนันท์ทันตแพทย์หญิงพันธิตานันท์โพพงศ์กมิตรมนทาโตสยานนท์กมิตรปาริมาธรรมาปริพัตรามกมิตรปาริมาธรรมปริพัตตากมิตรพิชามนวีระคงสวรรค์กมิตรปุริลาภโควิดวีรกรรมพระอำนาจอติวโสขมิตรชวิดาภาพัฒรุ่งสรุตกาญจนาขมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์ขมิตรสุเทพกิมหลวนธินกรวัชันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและขมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญที่ได้กล่าวรายนามแบบแรงกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดไฟชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยความเคารพได้นามบัดนี้

0: ทะกิเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วน
1: อันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วน
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี
0: ้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวัย
1: ที่สว่างสวัย
0: ได้รวดเร็วและง่ายได้
1: ได้รวดเร็วและง่ายได
0: ้มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ม
0: ี
1: ความบริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: รู้แจ้งแตกฉาน
1: รู้แจ้งแตกฉาน
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ท
0: ั้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: พร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: วิมุตติ
0: วิมุตติญาณทัสสนะ
1: วิมุตติญาณทัสสนะ

0: บัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: มีสมบัติอจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี้
1: ท่านใช้ในวันนี
0: ้มั่งคั่งมั่งมี
1: มั่งคั่งมั่งมี
0: ทุกอนุวินาทีสร้างบารมีไม่มีถอนถอยวันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ม
0: ากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความโกรธ
0: ไม่มีความหลง
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: น
0: ิ
1: วรณ
0: ์
1: ห้า
0: ไม่มีทำเป็นเครื่องเนิ่นช้า
1: ถ
0: ึ
1: งพร้อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ
1: ่งโร
0: จน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุก
1: พระองค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปรา
0: บมาร จงทุกประการเทอม
1: น
0: ิ
1: พพานป
0: ั
1: จจะโยโหต
0: ุ
1: ข
0: อให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทินตั้งใจบูชาเรือนรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: มิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวังกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวบารมีมากยิ่งขึ้นไปกระดับฤาษีบริยานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ับอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
0: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ายทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นชราภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

0: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบูรณ์ทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
1: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE ค้นหาด้วย ID @ธรรมกายเมื่อเพิ่มเพื่อเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญจะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลยสำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อนพอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
0: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาทำ 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลและจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
0: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR Code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ

การบริจาคทานถ้าถูกทักขิไณยบุคคลก็เป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าไม่ถูกทักขิไณยบุคคลแล้วผลนั้นก็ซามต่ำลงก็ผลนั้นรุนแรงสูงขึ้นมีกำลังกล้าขึ้นทักขิไณยบุคคลนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรทานทานสมบัติเป็นเครื่องเจริญผลพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อมีพระชนอยู่ก็มีการให้อย่างนี้จึงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้

เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวไม่ต้องไปสงสัยได้ชื่อว่าให้ความเจริญแก่ตัวนั่นเองทีหลังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิด

0: ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองเราว่าพระมหาเถระพระเถระทุกรูปเจริญพรนักเรียน

ฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกวันนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้มีความปลื้มปีติในการฟังธรรมเข้าใจเลื่อมใสแล้วเกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดความปราบรื้มเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดสมาธิและก็เข้าถึงธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ถ้าเราฟังแล้วนอบน้อมทำความเข้าใจเลื่อมใสได้อย่างชัดเจนก็จะเกิดความปราบรื้มปราบปลื้มแล้วก็ปีติคนลุกสู้ชูชันตัวโปร่งตัวโล่งตัวเบาตัวขยายจากคนลุกแล้วก็จะปัสสธิแปลว่าความสงบกายสงบใจเมื่อสงบกายสงบใจนานเข้าก็จะมีความสุขกายสุขใจเมื่อมีความสุขกายสุขใจนานเข้าใจก็เป็นสัมมาสมาธิคือหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายฟังธรรมแล้วก็ให้มีความปราบรื้มให้มีความ

ข่าวคราวจะเป็นอย่างไรก็ขอให้เราตั้งอยู่ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำธรรมะนั้นมาปฏิบัติธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขให้ธรรมทานให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ความสิ้นตัณหาทนาทุกข์ทางปวงวันนี้เราก็จะได้ทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเรื่องจดหมาย จากพระรุ่นบุกเบิกจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกถึงครูแม่ใหญ่ตอนบัญชาฟ้าลิขิตพลิกชีวิตสู่เพศธรรมดาขอเชิญรับชม
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
2: สาธ
1: ุยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนื้อสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คน

0: ติ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: จ้ะเดี๋ยวเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 0 7 2

0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบอกคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีหรือคาถาเศรษฐีกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ครับ072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แหละจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยนะจ้ะ

0: ไหนไหน
1: คร
0: ับ ใครมาทันคุณยายตอนมีชีวิตอยู่บ้างตั้งแต่ที่หลวงพ่อมาพบคุณยายตั้งแต่ปลายปี2506
1: คร
0: ับ จนถึงวันที่ท่านละสังขารในปี2543รวมแล้ว37ปีนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อเห็นคุณยายท่านมีอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์เดียว
1: ครับ
0: มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวสม่ำเสมอด้วย
1: สาธุ
0: ท่านไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรกับใคร
1: คร
0: ับปกติท่านดูเฉยๆพูดจาเรียบเรียบคืออารมณ์ท่านไม่ค่อยจะกระเพื่อม
1: คร
0: ับว่าเราจะแสดงกิริยาการอย่างไรท่านก็เฉยเฉยเฉยนิ่งนิ่ง
1: คร
0: ับถึงวันท่านมีความสุขความสงบสงบเสงี่ยมสง่างามเป็นปกติท่านหน้าเข้าใกล้ทีเดียวทำให้เรารู้สึกเย็นอกเย็นใจครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยถามท่านนะยายเบื่อไหมอยู่แค่ไม่กี่ที่ในวัดปากน้ำคุณยายรู้สึกอึดอัดไหมท่านตอบว่าไม่เลยยายมีความสุขค้นวิชาตลอดยายกลัวอย่างเดียวคือตอบคำถามหลวงปู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นยายก็ต้องค้นวิชาตลอดอย่างมีความสุขนี่จ้ะในพื้นที่วัดปากน้ำ16ไร่คุณยายใช้พื้นที่แค่จากโรงงานทำวิชาไปหอฉันแล้วก็กลับไปโรงงานทำวิชาต
1: ่
0: อกลับไปที่พักแต่ใจคุณยายท่านมีความสุขการเอกสารคุณยายคือปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะซักเสื้อผ้านี่คือการเอกสารของท่านนะระหว่างทำไปท่านก็ค้นวิชาไปด้วยนี่จ้ะเช็ดถูไปก็ค้นวิชาไปหยุดนิ่งไปดูไปเรื่อยมหัศจรรย์ไหม
1: มหัศจรรย์ครับ
0: จ้ะคุณยายอยู่ในที่ที่มีขอบเขตจำกัดแต่ว่าไม่จำกัดคือเป็นอลิมิเต็ดเลย
1: คร
0: ับ ใจท่านขยายนี่จ้ะอีกคำถามที่หลวงพ่อถามคือยายยายเหงาบ้างไหมคืออยากรู้ก็ท่านอยู่คนเดียวไงอยากรู้ท่านเหงาไหมท่านก็ตอบว่ายายไม่

0: คยเหงาเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหงามันเป็นยังไงแล้วพ่อถามแต่ตอนพบท่านใหม่ๆพอคุณยายอายุ60กว่าก็ถามท่านอีก70กว่าก็ถามอีก80กว่าก็ถามอีกท่านก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งเลยไม่เหงายายแล้วยายทำไงยายจะไม่เหงายายก็นั่งกับที่ไปคุยกับเทวดาก็ได้ไม่คุยกับมนุษย์ก็คุยกับเทวดานี่คุยกับพรหมลูกพรหมอะไรเงี้ยไม่เหงาเลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็หมดห่วงแล้วเพราะเทวดามีมากกว่ามนุษย์ในยุคนั้นก็คุยกันประมาณนี้นะเทวดามีมากกว่ามนุษย์คุยกันอีกกี่ร้อยปีก็ไม่หมดคุยจากวิมานนี้กับไปวิมานนู้นวิมานนั้นไปเรื่อยๆยายท่านบอกยายนั่งก็ที่ไปคุยกับเทวดาก็ได้ไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ตอนนั้นมาใหม่ๆนะแค่พูดง่ายๆนี่ก่อนแม้กระทั่งไปนิพพานก็ได้ไปกับเรียนกับพุทธเจ้าก็ได้นี่ภาษาท่านนี่เลยจ้าคุณยายของเราเนี่ยอยากให้หลานยายเป็นอย่างนี้บ้างตอนในเวลาที่มีแขกมาพบคุณยายซึ่งหลวงพ่อจะนั่งพิงเสาหัวด้วนอยู่คุณสาวนั้นไม่ไปถึงเพดานอะไม่ค่อยมีใครไปนั่งนั้นนะก็จะเห็นแขกก็เอาใบอนุโมทนาบัตรจากที่ทำบุญเลี้ยงพระวัดบางมาคุณยายแล้วขอให้ท่านเมตตาคงบุญไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายหมู่ญาติก็เห็นอย่างเงี้ยแม่คุณยายท่านทำอะไรพอรับมาท่านก็นั่งเข้าที่คือนั่งขัดสมาธิหลับตานิ่งๆสักพักนาทีสิบทีท่านก็บอกแขกว่าคุณนั่งไปด้วยไอ้แขกนั่งสมาธิไปด้วยกับคุณยายเนี่ยครับพอคุณยายจะลืมตา มาท่านก็ส่งใบอนุโมทนาบัตรคืนแขกครับแล้วก็พูดสั้นๆว่าฉันขอบุญไปส่งให้พ่อแม่คนที่ตายไปแล้วนะครับตอนนี้พ่อแม่คุณมีความสุขอยู่ตรงนั้นตรงนี้สว่างชั้นนั้นชั้นนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีคุณยายจะอธิบายเพิ่มว่าคุณบุญไปแล้วนำไปส่งสวรรค์ชั้นนี้วิมานเป็นอย่างนี้สูงเท่านี้ยอดมีบริวารเท่านี้เช่นมีบริวาร 100,000 200,000 โลกเป็นมนุษย์มีบริวารคน2คนโอ้นั่นมีบริวารแทบครึ่งประเทศเลยนะแล้วพอฟังแล้วก็อัศจรรย์ใจตอนนั้นเพิ่งมาเรียนธรรมะใหม่ๆกับยายมีบริวารเป็นแสนสงสัยนะจากใบอนุโมทนาบัตรเลี้ยงพระเพียงใบเดียวแค่นี้เหรอโอ้ก็ทึ่งเลยมาใหม่ๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขาหรอกตอนใหม่ๆแล้วพ่อก็ตื่นเต้นว่าทำไมการไปนรกสวรรค์ยังเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณยายไม่เห็นต้องใช้ยานพาหนะใดเลยท่านก็ไปได้เป็นปกติเหมือนหายใจเข้าออกหรือเหมือนกับเราเดินออกจากห้องนอนไปเข้าห้องน้ำคือทั้งง่ายและใช้เวลาไม่นานเลยท่านก็ใช้เวลาแค่นั้นนั่งหลับตาเราเดินเข้าห้องน้ำอย่างมากก็ห้าทีก็เห็นคุณยายนั่งไปดูนรกสวรรค์ก็แค่ห้าทีปุ๊บถึงปุ๊บถึงอย่างนี้เหมือนกันเลยเพราะเห็นอย่างนี้มันก็เลยฝังใจจะเจริญใจจึงอยากให้ลูกทุกคนมีความคิดอย่างนี้บ้างพระคุณยายท่านแดงธรรมะไปรู้ไปเห็นอะไรได้เราในฐานะลูกหลานก็ต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมไปรู้ไปเห็นให้ได้อย่างนั้นบ้างดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อันนี้ถามจริงพูดด้วยความสุจริตใจฮะคืออยากให้ไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นบ้างนี่เอาไหมนี่ว่าใจเราวนเวียนอย่างนี้แล้วตั้งใจ

0: ฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชาต่อไปลูกๆก็จะเข้าสู่ความละเอียดแล้วก็จะได้สมความปรารถนาจ้า
1: สาธุ
0: สมกับที่ได้อุทิศชีวิตเป็นนักสร้างบารมีเขตในไปตามติดตามวิญญาณไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะ
1: สาธุ

วันนี้มีจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดมาถึงครูไม่ใหญ่ตอนบัญชาฟ้าลิขิตพลิกชีวิตสู่เพศสมณะชื่อก็เพราะแล้วนะเปิดรายการด้วยเพลงสว่างใสในดวงตา

0: อะไรที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเกิดขึ้นมาได้บอกยายยายจะทำทุกอย่างทำจนกว่าจะเสร็จจนกว่ายายจะละโลก
1: เกือบตายกว่าจะเอาวัดลงกว่าจะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารนะ
0: หลวงพ่อท่านถึงพูดชัดเจนเลยยายคือผู้สร้างวัดพระธรรมกายยายคือทั้งหมดของวัดพระธรรมกาย

0: กราบเคารพหลวงพ่อเคารพอย่างสูงครับผมพระครูปลัดสวิทย์สวิชชาภู
1: จ้าร
0: ู้จักไหม
1: รู้จักครับ
0: ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย
1: คร
0: ับ กรรมการสภาที่ปรึกษาอาวุโสอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักคริมิตสากลและอาสรมอุบาสิกาก็กราบรายงานตัวครับตอนที่สองแล้วนะหลวงพ่อครับหลังจากหลวงพ่อบวชในปี2512แล้วหมู่คณะก็เริ่มปักหลักอย่างจริงจังและการตามหาที่ก็เกิดขึ้นเราผู้มาปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประสิทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสถานที่เริ่มไม่พอรองรับครับช่วงหนึ่งหากันหลายแห่งเลยก็ยังไม่ได้ที่ถูกใจครูไม่ใหญ่ครูไม่ใหญ่ก็บอกคุณยายว่าย ังไม่ได้ที่เลยยายถามว่าท่านต้องการแบบไหนล่ะครูไม่ใหญ่ก็บอกสเปคไปหนึ่งติดน้ำสองไปมาสะดวกสามฟรีเพราะเราบอกจี้นี่จ้าติดน้ำไปมาสะดวก
1: ฟรี
0: ท่านก็ตอบคนเดียวว่าค่ะและท่านก็ตามหาที่ในที
1: ่
0: ไม่เห็นได้ไปไหนท่านก็นั่งหลับตาไปได้ที่ดินตรงตามสเปคที่ครูไม่อยากต้องการช่วงท้ายอาจารย์ถวิลวัตติรางกูลรู้จักท่านไหม
1: รู้จ
0: ัก ถวิลฤทธิ์คุณยายนึกขึ้นได้ว่ามีรุ่นพี่จากจุฬาคืออาจารย์วรณีสุนทรเวชมีที่ดินอยู่แถวรังสิตลักษณะใกล้เคียงกับที่ที่พวกเรากำลังหาจึงมีการนัดหมายไปพบกันที่บ้านท่านคุณยายท่านก็บอกว่าให้ไปวันนี้แล้วจะสำเร็จกำหนดสเปควันนั้นเลยเพราะนั้นหลวงพ่อทัตตาจีวออาจารย์ถวิลและทีมงานจึงไปบ้านคุณวรณีโดยไม่รู้เลยว่าวันนั้นบังเอิญตรงกับวันเกิดของคุณหญิงประหยัดแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดีพอดีครับซึ่งเป็นคุณแม่ของท่านนะ
1: คร
0: ับ ความตั้งใจเดิมทีมงานอยากจะไปขอที่ดินแต่พอจะไปขอกันตรงก็ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดอย่างไรนี่เนาะสุดท้ายจึงพูดทำนองว่านี่นะนี่ต้องมีทำนองด้วยอยากขอซื้อที
1: ่
0: ทั้งที่บ่มีจี้เลยจี้บ่มีจะไปขอซื้อที่พูดเสร็จทั้งสองท่านก็เงียบไม่ได้ตอบอะไรทีมงานยังกลับมาโดยยังไม่ได้คำตอบเลยก็ท่านไม่ตอบอะไรขอซื้อก็ไม่ตอบขายไม่ขายก็ไม่บอกอาจารย์ทวินเองก็ใจจดใจจ่อว่าสรุปแล้วเรื่องที่ดีนั้นจะเป็นอย่างไรนะจนวันหนึ่งก็ได้เจอกับคุณวรณีอีกครั้งเนาะเจออาจารย์วรณีอีกครั้งท่านกวักมือเรียกแล้วบอกว่าวินเรื่องที่เธอไปขอซื้อที่ดินมันเกิดคุณแม่ฉันถามคุณแม่ให้แล้วนะคุณแม่บอกว่าไม่ขายอาจารย์ทวินดีใจจะหายวาบเลยเฮ้ยใจหายวาบเลยนี่ไม่ขายแล้วท่านกันนิ่งอาจารย์บริณีบอกต่อคุณแม่ถามว่า ขาจะเอาไปสร้างวัดใช่ไหม
1: อ
0: พอรู้ว่าใช่คุณแม่จึงบอกว่าถ้าเขาจะเอาไปสร้างวัดฉันจะยกให
1: ้สา
0: ธุข่าวดีนี้ก็มาถึงหมู่คณะทันทีหลังจากหลวงพ่อบวชเพียง2เดือนทุกคนก็ดีใจกันมากเลยนี่เนาะโอ้หลังจากรู้ว่าจะได้ที่ดินเพราะตอนนั้นตะเวนไปหาซื้อที่ดินโอ้พาคุณยายจะไปด้วยนั่นก็ลำบากจะบอกโอ้มาที่ไอ้กายลำบากขนาดนี้ไม่เอาหรอกแล้วพาท่านไปลำบากอายุท่านเยอะแล้วท่านก็เหนื่อยเลยไม่รู้จะทำไงตอนนั้นหลังรู้ว่าจะได้ที่ดินจามวโรนีก็มาที่บ้านธรรมประสิทธิ์ได้เรียนธรรมะกับคุณยายแล้วก็เห็นเจตนาของหมู่คณะครับแต่นั้นพวกเราก็อยากเห็นว่าที่ดิน200ไร่ของจริงมันเป็นอย่างไรจึงนัดกันยกทีมไปดูใครว่างก็มากันรวมทั้งอาจารย์วโรนีก็เพิ่งได้มาเห็นที่ดินตัวเองเป็นครั้งแรกเจ้าของที่จะไม่เคยเห็นที่เลยเพราะท่านมีที่เยอะไม่เคยเห็นเราเดินทางจากถนนใหญ่เลี้ยวเข้าคลองหลวงยุคนั้นไม่เหมือนยุคนี้โอ้โหลูกรังฝุ่นฝุ่นเต็มไปหมดพอข้ามสะพานไม้คลองหนึ่งถนนลาดยางก็หมดกลายเป็นถนนลูกรังฝุ่นแดงฟุ้งมาจนถึงเชิงสะพานคลองสามจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายไปตามคันดินก็จะจอดรถกันตรงหัวมุมและทันทีที่ก้าวลงจากรถภาพแรกที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือท้องนา200ไร
1: ่
0: ตรงสเปกเลยนี่การบุกเบิกสร้างวัดไอ้นี่ตอนนี้มันขุดดินแล้วมันยังไม่ได้เป็นงี้เนาะตอนนั้นเป็นอย่างนี
1: ้
0: เป็นท้องนามีน้ำมีอะไรนี่ดูดิตอนนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยวันนั้นคุณยายยิ้มอย่างสดชื่นมากเลยที่ได้เห็นพื้นที่ผืนนี้ไม่มีแววกังวลอยู่ในสายตาคุณยายเลยส่วนครูใหญ่ก็แยกเดินดูไปกับตรองไปเพราะว่าต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าที่ดินผืนนี้จะเยสหรือโน

0: ส่วนอีกท่านหนึ่งพร้อมทำงานทันทีที่เห็นที่คือหลวงพ่อทัตตะชีโวกราบลงจากรถปุ๊บก็หันมาบอกผมผมคือหลวงนาสุวิชโพนะรู้จักท่านไหม
1: รู้จ
0: ัก ไอ้น้องไปวัดที่กันไปวัดที่กันปรากฏว่าท่านเป็นคนเดียวที่เตรียมสายวัดมาด้วยจะสร้างวัดทั้งทีก็ต้องมีสายวัดจึงช่วยกันวัดเป็นช่วงๆตั้งแต่คลองสามไปจนสุดคลองแอนผมก็ถามว่าได้เท่าไหร่ท่านตอบว่า1060เมตร1060เมตรตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชเนอะเดินตรวจพื้นที่ด้วยยืนมาเท่เลยแม่ก่อนบวชก่อนนี่หลวงพ่อตาชิโวเรื่องนี้ผ่านไปหลาย10ปีครับครั้งหนึ่งผมไปเมืองการร่วมงานพระมหาเจดีย์ทัตตะชีโวแล้วก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาจึงลองถามท่านว่าหลวงพ่อตาจำได้ไหมตอนเราไปดูที่ดินกันหลวงพ่อทัตตะมาชวนผมไปวัดที่ดินเดินไปจนสุดแล้วผมถามว่าได้เท่าไหร่ท่านก็นิ่งคิดอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่า1060โอ้โหผมหลวงนาสุวิชาโพนะได้ยินแล้วทึ่งเลยครับผ่านมาตั้ง40กว่าปียังจำตัวเลข1060ได้จึงไม่ใช่แค่ระยะทางแต่กลายเป็นความทรงจำร่วมกันของชุดบุกเบิกมาจนถึงทุกวันนี้นี่เนาะนี่บรรยากาศกันเยี่ยมชมพื้นที่ในช่วงที่เริ่มขุดดินและปรับพื้นที่บางส่วนมีเทพบุตรศีลวันโนเทพบุตรชิดชัยมาจิโตหลวงพี่ตักกะสารโนและผมครับที่ยิ้มอยู่ตรงนี้นี่เนาบรรยากาศพิธีวันถวายที่ดินในวิญญาณวิจารณ์พระบรมสารีสุทธาธิบดีท่านได้กล่าวคำถวายหนอนี่นะนี่มันยังไม่มีเครื่องจักรคนงานใช้พลั่วขุดดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมและแบกดินทีละก้อนเพื่อมาเป็นคันดินอ๋อตอนนั้นกำลังสร้างคันดินอยู่นี่จ้า

คนขับรถคันแรกสูงวิจักคือเทพบุตรศรีละมโนตอนนี้เป็นเทพบุตรแล้วนี่รถแท็กเตอร์ดันกองดินปาดหน้าดินเพื่อปรับระดับพื้นที่จะวาดานในคุณสมภพมิ่งขวัญเหลือท้องแบนที่ยืมมาจากกรมชลประทานเลยเหลือขุดตัดปานจริงต้องสร้างสะพานเจ้าขาเพื่อเป็นการสัญจรอ๋อนี่ภาพเก่าๆจ้ะนี่ก็ช่วยกันทำเหนื่อยแค่ไหนก็ทนเอานี่จ้ะก่อนจะไปต่อฟังเพลงนี้ก่อน

แล้วพ่อครับช่วงนั้นพวกเรากำลังช่วยกันคิดว่าจะเผยพระเรื่องราวหมู่คณะออกไปคนภายนอกรู้จักได้อย่างไรจึงปรึกษาว่าเราน่าจะทำหนังสือสักเล่มแต่คำถามก็ตามมาทันทีแล้วใครจะเขียนเพราะพวกเราไม่ได้เป็นนักเขียนเลยครับวันนั้นชุดเริ่มต้นคือคนที่อยู่รอบคุณยายนี่รอบคุณไม่ใหญ่เนาะคุณยายยังบอกว่าอาหายทุกคนที่อยู่ในวันเนี้ยไปเขียนมาคนละเรื่องโอ้ไม่เคยเขียนกันเลยแต่นี่เป็นคำสั่งคุณยายเนาะเขียนก็เขียนกันแล้วท่านก็บอกว่ายายจะเอาเรื่องที่ทุกคนเขียนมาซ้อนกันในกลางของคุณยายไม่จะเขียนธรรมดาเอาทุกตัวอักษรมาซ้อนให้ทุกตัวอักษรไปดลจิตดลใจให้คนที่ได้พบได้เห็นได้อ่านให้เข้ามาสู่หมู่คณะและทุกท่านจะได้บุญไปด้วยทุกคนดีไหมโอ้สุดยอดเลยตอนนั้นพวกเรามีเวลาเพียง 2-3 สัปดาห์เพื่อทำหนังสือเดินไปสู่ความสุขให้ทันปีใหม่จึงช่วยกันเขียนครูวิทยาก็เป็นนักเขียนอยู่แล้วเรื่องมัวก็เลยเริ่มต้นเขียนว่าสู่เพศสมณะหน้า24-38เพราะตอนนั้นเพิ่งหัดเขียนใหม่ๆหลวงพ่อทัตตาชีวอจะมีเรื่องเอกท่านคือเรื่องผจญมารเขียนก็ลุยกับมารเลยหน้า78ถึงหน้า108ส่วนผมหลวงนาสุวิชโภเขียนเรื่องวันประกาศศึกหน้า72ถึงหน้า77ครับนี่เนอะโจทย์ที่กำลังช่วยกันทำหนังสือพวกเราก็มานั่งสมาธิและปรึกษางานกันที่บ้านธรรมประสิทธิ์มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามว่าเมื่อเราจะเผยพระหนังสือออกไปสถานที่ที่เราจะสร้างนี้ใช้ชื่อว่าอะไรนี่เนาะไม่รู้เหมือนกันเนาะครูผู้ใหญ่จะให้ทีมเด็กยุวะอายุ6-8ขวบนั่งสมาธิแล้วไปดูจากภายในว่าสถานที่แห่งนี้ควรใช้ชื่อว่าอะไรเวลาผ่านไปประมาณ10กว่านาทีเด็กๆ ก็ลืมตากันมานี่เนาะและเด็กชายช้างซึ่งเป็นลูกของอาจารย์ทวินเป็นผู้ตอบว่า

ชื่อว่าศูนย์ผู้จักปฏิบัติธรรมครับเด็ก6ขวบถึง8ขวบนี่นี่เนาะอ๋อแต่นั้นบวชเป็นสามเณรช้างนะสามเณรหม่องน้องสามเณรหนองเป็นน้องชายนี่จ้านี่กำลังตอนนั้นฝึกกำลังนั่งธรรมะกันบอกว่าควรจะใช้ชื่อว่าสูงพุทธจักรปฏิบัติธรรมพอได้ยินชื่อก็มีผู้ใหญ่ที่หนึ่งทักขึ้นเลย

0: ผมก็รู้สึกดีใจที่วันนั้นมีคนทักเพราะการถามครั้งที่สองเหมือนเป็นการยืนยันจากผู้รู้ภายในอีกครั้งคำว่าปฏิบัติธรรมคือสิ่งสำคัญต้องปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมเพื่อยืนยันว่าวัดพระธรรมกายนี้สร้างขึ้นมาเพื่อการปฏิบัติธรรมจริงๆครับยืนยันนี่เน
1: า
0: ะเดี๋ยวก่อนจะไปต่อไปเรามาฟังเพลงวัดพระธรรมกายกัน

พอถึงวันปีใหม่2513หนังสือเดินสู่ความสุขก็ออกทานตามที่ตั้งใจไว้หนังสือจึงได้กระจายตามสถาบันการศึกษาห้องสมุดต่างๆและประชาชนทั่วไปนี่หนังสือเดินสู่ความสุขทุกคนอยากให้ชุดบุกเบิกเริ่มต้นช่วยกันเขียนนี่นะจ๊ะ

คยเห็นไหมแล้วสิ่งที่น่าปลื้มคือหนังสือเดินไปสู่ความสุขตามคนกลับมานั่งจริงครับสิ่งที่คุณยายพูดไว้เริ่มเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งผมเห็นเด็กหนุ่มเดินเข้ามากราบคุณยายที่บ้านธรรมวสิทธิ์หอยหน้ากระทักกันได้ถูกเลยชิดชัยใช่ไหมชิดชัยก็หันมาถามด้วยความแปลกใจว่าเอ๊ะรู้จักผมด้วยเหรอผมก็ตอบว่ารู้จักสิเราเรียนมาศิลป์ด้วยกันผมจำชิดชัยได้เลยเพราะชิดชัยเป็นคนเรียนเก่งของรุ่นหลังจากนั้นชิดชัยก็ไปเรียนต่อวิศวะจุฬาส่วนผมมาเรียนต่อที่

0: เด็กครับผมชอบอะไรคนหล
1: ่
0: อเจอไงทีที่บ้านธรรมสิทธิ์ผมก็สงสัยไม่ได้ว่าเอามาได้ไงเนี่ยเดินมาเอ้ยพี่ชายบอกว่าอ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขที่คณะแล้วอยู่ไม่ติดต้องมากราบคุณยายพอดีช่วงนั้นคุณใหญ่กำลังต้องการวิศวกรมาช่วยงานแม้ที่ชายจะยังเรียนไม่จบแต่กับร้องก็มาช่วยงานก่อสร้างและทันขุดดินก้อนแรกด้วยครับนี่จะวิศวะมาแล้วตอนนี้ไปเป็นเทพบุตรแล้วเนาะสร้างวัดเสร็จก็เป็นเทพบุตรเลยเทพบุตรชิดชัยคุณอาเลือดศรีโย

0: หลังจากเริ่มขุดดินก้อนแรกเพื่อสร้างศูนย์วิจัยปัจจุบันครับพวกเราก็รู้ว่างานนี้คงต้องทำกันอีกยาวจึงตั้งมูลนิธิธรรมประสิทธิ์ขึ้นมาเป็นองค์กรรองรับครับพอตั้งมูลนิธิก็ต้องแบ่งหน้าที่กันไปส่วนผมตอนนั้นยังเป็นนิสิตอยู่ก็คิดว่าสบายแล้วครับคงไม่มีอะไรมาถึงเราแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมไปกราบคุณยายพอเงยหน้าขึ้นท่านก็เข้าเรื่องเลยครับพี่ๆเขาแบ่งงานกันไปหมดแล้วแต่มีงานหนึ่งที่ไม่มีใครเอาเลยผมก็นึกในใจโอ้โหงานที่ไม่มีใครเอานี่คงเจ๋งมากเลยจึงถามคุณยายว่างานอะไรยายท่านตอบสั้นๆว่างานทำบัญชีแล้วก็ดูแลเงินโอ้โหผมปลื้มมากเลยหรือปากไม่รู้เนาะนี่ผมลงนะสุวิชภพนะไอ้รู้จักท่านไหม
1: รู้จ
0: ัก ก็รีบอุทธรณ์เลยครับยายครับผมเรียนเกษตรนะยายผมไม่ได้เรียนบัญชีท่านก็ตอบว่ายายรู้ว่าคุณเรียนเกษตรและยายก็รู้คุณเป็นคนฉลาดคุณอ่านหนังสือสักหน่อยคุณก็จะเข้าใจพูดเสร็จคุณยายก็เอี้ยวตัวไปหยิบหนังสือบัญชีเก่าๆของคณะบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วบอกว่ายายยืมมาผมก็เลยตอบไปว่าครับคราวนี้ก็ไปถึงครูใหญ่แล้วมากเลยท่านถึงกับขอพบตัวเพื่อเรียกสัมภาษณ์ด่วนด้วยความเป็นห่วงโดยมีคุณยายอยู่ด้วยและครูใหญ่ก็ถามตรงๆว่าจะทำงานบัญชีมีนโยบายทำบัญชียังไงบ้างแต่แวบนั้นอยู่ๆคำตอบก็ผุดขึ้นมาเหมือนคุณยายช่วยตอบให้ผมจึงตอบไปว่าหลวงพ่อใช้มากไม่ว่านะครับแต่ขอให้รับมากกว่าจ่ายโอ้โหหลังเรียนจบเรียนตรีในปี2514แล้วพ่อครับผมนี่ไม่อยากจะคุยผมสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของคณะเกษตรภาควิชาพืชสวนแต่ผมต้องมาดูงานบัญชีนี่จึงได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโทครับช่วงใกล้เรียนจบต้องทำวิทยานิพนธ์ผมก็ไปทำงานวิจัยเรื่องที่สำคัญมากเลยเรื่องปิญญาโทนะทำวิจัยเรื่องลิชิลิชิลิชิถ้าแปลเป็นไทยคือลิ้นจี่ที่สถานีทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ชีวิตตอนนั้นเหมือนกำลังเดินไปบนเส้นทางนักวิชาการเต็มตัวเลยในช่วงที่ผมกำลังทำงานวิจัยที่เชียงใหม่วันหนึ่งหลวงพ่อถามคุณยายว่าเมื่อไรวัดจะสร้างเสร็จยายนิ่งไปสักครู่หนึ่งก็จะตอบสั้นๆว่า ให้ไปตามคุณสุวิทย์กลับมา
1: โอ้
0: มัวแต่ไปดูลิ้นฉี่จนเมื่อหนึ่งขณะที่ผมกำลังขับรถลงจากดอยมีรถคันหนึ่งวิ่งสวนกันมาเลยผมเห็นเพียงแวบเดียวเท่านั้นในใจก็ร้องกันมาทันทีว่าหลวงพ่อมาแล้วก็ใช่จริงๆครับหลวงพ่อตามขึ้นมาถึงเชียงใหม
1: ่
0: ผมก็รู้สึกแปลกใจเพราะจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่มันไม่ใกล้เลยเมื่อได้เจอกันหลวงพ่อจึงถามว่าทำวิจัยไปถึงไหนแล้วผมก็ตอบว่าก็ได้จบแล้วครับแล้วผมนี่นะหลวงนาสุวิชโภนะยังมีโอกาสพาหลวงพ่อไปผาดำด้วยครับโอ้ตอนนั้นผมเห็นว่าสถานที่อย่างนี้สวยมากจึงบอกหลวงพ่อว่ามีที่หนึ่งสวยมากคือที่ผาดำอยากจะพาหลวงพ่อไปดูนะหลวงพ่อดีจริงก็อยากไปดูผมยังเป็นคนพาไปชมครับพอไปถึงผาดำยืนมองจากที่สูงก็ไปเบื้องหน้าเห็นหุบเขาเวิ้งว่างกว้างใหญ่ไพศาลมากฉะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นคนพาหลวงพ่อไปผาดำเป็นครั้งแรกผมนี่แหละครับเวลาต่อมาปี2517ผมสำเร็จการศึกษาปริญญาโทเมื่อผมมากราบบูชาที่บ้านนมัสสิทธิ์จะเรียกผมเข้าไปหาแล้วถามตรงๆว่าพี่ๆเขากำลังจะบวชกันนะเขานัดเป็นบวชกันแล้วคุณจะบวชไหมผมก็ตอบทันที
1: บ
0: วชครับแต่เขาบอกไปอย่างงงๆแต่พ่อครับตอนนั้นแม้เรียนจบแล้วแต่ปริญญายังไม่ได้รับเลยแต่ผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรแต่เวลาบวชก็บวชเพราะผมมีกติเตือนใจอยู่ว่าดูกติท่านนะ

0: เห็นคำโครงอย่างโครงเคร่งมากห่วงห่วงก็มากหลายจูหัวดีนะแล้วเมื่อไหร่จะหมดห่วงเลิกห่วงห่วงก็หดหายหยุดเมื่อไหร่ก็หมดห่วงไม่ทราบท่านยังจำได้ไม่ต้องถามท่านดู
1: มากห่วงห่วงก็มากหลายแล้วเมื่อไหร่จะหมดห่วงเลิกห่วงห่วงก็หดหายหยุดเมื่อไหร่ก็หมดห่วง
0: โอ้โหสุดยอดเลยมาขนาดนี้ยังจำได้ด้วยแต่ก่อนจะบวชได้ผมต้องผ่านด่านสำคัญก่อนครับคือครอบครัวถ้ามีครอบครัวเนอะที่เลี้ยงท่านมาไม่ใช่ท่านไปเลี้ยงคนอื่นจังหวัดนั้นอ่าน

Ahos ama เย้ของผมกำลังป่วยผมก็จึงบอกกับทุกคนว่าผมจะบวชให้อามาโอ้ผมพูดอย่างนี้ทุกคนก็เห็นดีเห็นงามไม่มีใครการการเลยก็เข้าทางผมสิหลานจะบวชสร้างบุญให้อามาเป็นเรื่องดีนี่ครับผมเลยผ่านด่านแรกมาได้อย่างราบรื่นแล้วผมก็สมบูรณ์เมื่อวันที่16มิถุนายน2517ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับนี่จะวันบวชนี่หลวงพ่อทัตตะชีโวมายืนอยู่ข้างหลังหลวงพิธิตะสุดโทปรงผมนี่จ้ะหลวงพ่อธรรมะจะอยู่นั่งดูอะไรก็ไม่รู้นี่เนาะโอ้นี่ถ่ายภาพรูปหลวงพ่อคุณยายที่หน้าบ้านธรรมสิทธิ์ขณะเป็นนาคก่อนอุปสมบทอยู่นี่เป็นนาคะเป็นนาคนี่เนาะ

ง่างามมากเลยวันนั้นดูเดินบวชโอ้ดูบุญหล่อเลี้ยงท่านนู่นนะนี่ผมครับนี่พี่แก่แก่นี่พระมหาสิริวงศ์อริยวงศ์โสนี่ที่มีชื่อเนี่ยไม่ได้อยู่เลยไปกันหมดแล้วเนี่ยนี่ผมครับเทพบุตรใจก็ไม่ได้อยู่ครับพี่แก่แก่ก็ไม่ได้อยู่ครับสิริพงศ์ก็ไม่ได้อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยพอบวชแล้วหลวงพ่อให้ผมจำพรรษาแรกที่วัดปากน้ำพระศรีเจริญเรียนรู้กิจวัตรของพระศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนนักธรรมเป็นพื้นฐานให้แน่นก่อนครับนี่จ้ะก่อนจะไปต่อให้ฟังเพลงนี้กัน

หลังจากบวชแล้วหลวงพ่อยังพาผมออกเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์นี่นะอุ่นเครื่องดูไม่ใช่ไปเมืองสวรรค์ไปนครสวรรค์ก่อนการในดังนั้นแต่ผมได้เห็นวิชาครูที่ติดตัวมาจนถึงวันนี้ที่นครสวรรค์มีอะไรเกิดขึ้นและหลวงพ่อกำลังเตรียมผมไว้สำหรับภารกิจอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปหลังเพลงนี้ดีกว่า

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถระพานเถระทั้งหลายเจริญพรนักเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกและที่อยู่ในห้องสงฆ์ขอความผาสุกสวัสดีความปราบปลื้มในธรรมความสุขความสงบการบรรลุธรรมการเข้าถึงปฐมกายจะมีแต่ผู้ฟังทุกท่านทุกประการเทอญ ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์สุวิทย์วิชาโพยอดนักสร้างบารมีพระมหาเถระยุคบุกเบิกทุกท่านที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจประพฤติพรหมจรรย์และสร้างวัดให้เราท่านทั้งหลายผู้มาภายหลังได้อยู่ได้อาศัยได้บำเพ็ญบารมีขอกราบอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งนะครับทุก วันนี้พระอาจารย์ก็ จะมา แสดงธรรมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากก็จะเป็นเรื่องของสมถวิปัสสนาเราก็ควรจะยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ฟังธรรมและน้อมธรรมนั้นไปปฏิบัติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขย่อมอยู่เป็นสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่บุคคลไปฟังเสียงเพลงเสียงพิณเสียงกลองเสียงร้องเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวการฟังนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ว่าเป็นกิจที่เลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์

รู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีจิตเลื่อมใสยิ่งไปฟังธรรมที่ตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตแสดงไว้ดีแล้วนั่นเป็นการฟังอันยอดเยี่ยมเพื่อก้าวล่วงโสกปริเทวะเพื่อดับสูญแห่งทุกข์โทมนัสเพื่อบรรลุธรรมอันถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแล้วเราก็จะได้ฟังธรรมจริงๆมันมีข้อความอีกเยอะเวลามันน้อยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมถะวิปัสสนาแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นก็ขอให้เรารู้ว่าเราท่านทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งปวงเราได้เวียนว่ายตายเกิดมายาวนานมากทุกครั้งที่เราได้เกิดก็จะต้องแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็จะต้องตายเป็นความจริงอย่างนั้นแล้วก็จะต้องพัดพรากจากของรักเมื่อพัดพรากจากของรักเราก็จะมีน้ำตาไหลประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เราก็น้ำตาไหลปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เราก็น้ำตาไหลน้ำตาของเราแต่ละคนเอาเพียงคนเดียวนี้มากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ใช่มหาสมุทรในโลกนี้อย่างเดียวนะบุพพวิเทหทวีปชมพูทวีปอมรโคยานทวีปและอุตรกุรุทวีปสี่ทวีปนี่แหละน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ทวีปเนี่ยน้อยกว่าน้ำตาของเราคนเดียวเนี่ยเราเนี่ยทุกข์มากเราเนี่ยมีความทุกข์มากกระดูกของเราที่ตายแล้วกองรวมกันได้เนี่ยเอามากวาดกวาดกวาดกวาดรวมๆกันก็สูงกว่าภูเขาภูเขาพระสุเมรุสู้ไม่ได้แต่ละชาตินะ อายุของเราจะยืนยาวแค่ไหนก็ตามในที่สุดเราก็จะต้องละโลกนี้น้ำนมมารดาเนี่ย ที่เราดื่มกินแต่ละภพละชาติรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องพระมหา

าสมุทรทั้งสี่มากมายเพราะนั้นเราเนี่ยทุกข์มากเราเนี่ยทุกข์มากเพราะถูกกิเลสอวิชชาเนี่ยปิดบังเอาไว้ครอบงำเอาไว้ไม่ให้เห็นและกิเลสบังคับให้กระทำบาปกรรมให้กระทำกรรมสัตว์ทั้งหลายน่าสงสารให้ถูกความโลภความโกรธความหลงหุ้มใจแล้วคือบังคับให้กระทำบาปไม่ได้บังคับด้วยปืนไม่ได้บังคับด้วยมีดหรือระเบิดนะแต่บังคับด้วยความโลภความอยากความใคร่ความปรารถนาความกระหายความเร่าร้อนสัตว์ทั้งหลายก็ทำบาปเหมือนปลาเห็นเหยื่อแล้วกินเหยื่อก็ติดเบ็ดตายแน่นอนเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟพอไปถึงกองไฟแล้วก็ตายสัตว์ทั้งหลายก็ทำบาปกรรมด้วยกิเลสนั้นแล้วก็ ไม่รู้ผลของบาปกรรมนั้นแล้วละโลกแล้วก็ไปใช้หนี้กันยาวนานมากฆ่าสัตว์ตายตัวหนึ่งก็จะต้องไปเป็นสัตว์นั้นตามจำนวนขนน่าสงสารมากแล้วก็โดนเขาฆ่าตายแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่มีความรู้ความไม่รู้นี่แหละเลวร้ายที่สุดยิ่งกว่าความเลวร้ายของโจรร้ายกับโจรร้ายมาฆ่ากันแม้นเราจะตั้งแต่เราเกิดมานี่เราก็จะต้องเรียนจนกระทั่งจบปริญญาเอกก็ยังไม่รู้ว่าทำไมรวยทำไมจนอายุยืนอายุสั้นโรคมากโรคน้อยทำไมสวยทำไมไม่สวยทำไมเรียนเก่งเรียนไม่เก่งทำไมมีอำนาจไม่มีอำนาจและจะตายที่ไหนจะตายเมื่อไรจะตายอย่างไรก่อนเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมความไม่รู้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นใครเป็นผู้รู้ก็คือพระพุทธเจ้าพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้พอทำใจให้หยุดนิ่งนะหยุดนิ่งด้วยสมถะจนกระทั่งใสสะอาดแล้วก็ผลของสมถะทำให้ใจใสอ่ะเดี๋ยวเราดูภาพที่สองดูภาพที่สองขอเลื่อนไปภาพที่สามเลยเนาะสมถะ ผลของสมถะวิปัสสนาผลของวิปัสสนาลองดูว่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งหลังจากหยุดนิ่งแล้ว ใจก็ใสหลังจากใสแล้วก็เห็นหลังจากเห็นแล้วก็รู้พระอาจารย์ขอย้อนมาภาพที่สองท่านไม่เอ่ยที่หลวงปู่สอนธรรมะก่อนจะนั่งวิสมาธิวิชาธรรมกายสอนหลวงปู่ก็พูดว่าทเวเมพิทเววิชาภาคิยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนแห่งวิชามีสองอย่างคืออะไรกตเมทเวสองอย่างอะไรบ้างสมถโจะสมถะอย่างหนึ่งวิปัสนาจะวิปัสนาอย่างหนึ่งสมถโภามิโตกิมมัฏฐะมนุโปติสมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรจิตตังภวิยติต้องการให้จิตเป็นขึ้นจิตตังภวิตังกิมมัฏฐะมนุโปติจิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรโยราโคโสภิยติความกำหนัดยินดีอันใดมีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีนั้นหมดสิ้นไปด้วย
สมถะ

ช่องที่สองพอธรรมดาแล้วก็วิปัสสนาวิปัสสนาภาวิตังกิมัฏฐะมนุโพติวิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรปัญญาภวิยติต้องการปัญญาให้เป็นขึ้นปัญญาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรยาอวิชชาสาภิยติความไม่รู้จริงอันใดมีอยู่กับจิตใจความไม่รู้จริงอันนั้นหมดสิ้นไปด้วยวิปัสสนาคือเห็นแล้วก็รู้ที่หลวงปู่พูดว่าอย่างนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยหมายถึงว่าทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเราต้องการวิชาความรู้แจ้งเนี่ยเพราะวิชาเนี่ยความรู้แจ้งเนี่ยไปทำลายอวิชชาเป็นตัวปิดบังที่ไม่ให้เห็นผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่ให้เห็นโลกนี้โลกหน้าให้ไม่เห็นอริยสัจสี่เนี่ยให้ทุกข์อยู่เนี่ยเพราะนั้นต้องการวิชาแต่สิ่งที่จะทำให้วิชาเกิดก็มีสองอย่างก็คือสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งเข้าใจไหมเอ่ยที่หลวงปู่เพราะนั้นต้องการวิชาจริงใช้คำว่าทเวเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนแห่งวิชามีสองนี่ไงกัตเมทเวสองอย่างอะไรบ้างนี่ไงต้องการเป้าหมายคือว่าต้องการวิชาความรู้แจ้งเห็นแจ้งการตรัสรู้เนี่ยวิชาธรรมกายเราเคยได้ยินต้องการวิชานี้แต่นี้จะเข้าถึงวิชานี้ได้ก็จะมีสองอย่างก็คือสมถโธจะสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาจะวิปัสสนาอย่างหนึ่งพอเข้าใจเนาะท่านใดเข้าใจขอเสียงสาธุการต่อไปเราก็มาดูสมถะและวิปัสสนาในบทนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มแรกเรื่องแรก เล่มแรกเรื่องแรกแต่เขาไม่ได้เอามาพูดกันจริงๆก็ต้องสอนกันทุกวัดเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้มาสอนให้รู้เนี่ยเวรัญจพราหมณ์เขาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็โต้วาทีกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเรื่องนี้พระอาจารย์ก็ตัดมาเฉพาะสั้นๆในส่วนที่จะเป็นสมถะและวิปัสสนา

ขอดูภาพที่3เนาะจะดูฌานพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์มันไล่ไปเรื่อยจนนั้นเมื่อเราบรรลุฌานที่4ใช่มั้ยจตุตถฌานไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนมีอุเบกขาเป็นเหตุให้มีสติบริสุทธิ์อยู่ตอนเนี้ยใจนิ่งแล้วเนี่ยสมถะแล้วตอนเนี้ยเป็นสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยสัมมาสมาธิตรงเนี้ยต่อไปพอเป็นสมถะปุ๊บพอใจนิ่งเหมือนน้ำนิ่งใช่ไหมน้ำนิ่งน้ำก็เลยใสพอใจนิ่งใจก็เลยใสใจใสก็คือเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธินี่บริสุทธิ์ผ่องใสนี่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานเหมือนอย่างเราเอาทองจะทำเป็นรูปพรรณเราก็ต้องไปเอาทองให้หลอมให้อ่อนนุ่มนวลแล้วก็ไปเททองให้จะหล่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันจิตที่จะทำงานได้ก็จะต้องเป็นจิตที่ผ่องใสไม่มีกิเลสและอ่อนนุ่มนวลผลของสมถะทำให้ใจใสและอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานการงานที่จะอะไรที่จะลือพบหรือชาติการงานที่จะเห็นแจ้งคือวิปัสสนาใช่ไหมพอสมถะผลของสมถะทำให้ใสใสก็เลยเห็นก็เลยวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ่มแจ้งวิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็ระลึกชาติหนหลังไปดูเห็นเลยเคยเกิดเป็นชื่อโน้นตระกูลนี้มีอาหารอย่างนั้นเสื้อผ้าอย่างนี้มีความสุขอย่างนั้นมีความทุกข์อย่างนี้มากมายนับไม่ถ้วนระลึกชาติไปเรื่อยเห็นอย่างแจ่มแจ้งวิปัสสนาแล้วก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาผลของวิปัสสนาเป็นวิชาเห็นเนี่ยเห็นแล้วก็รู้พอรู้แล้วก็กำจัดอวิชชาความไม่รู้ได้นี่เป้าหมายวิชาที่หนึ่งเกิดขึ้นอวิชชาดับไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋อไข่ออกมาอย่างเงี้ยลูกไก่เจาะฟองกระป๋อไข่ออกมาเห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งตามทันเนาะวิชาที่สองก็เหมือนกันพอวิชาที่สองก็ลึกชาติหนหลังยังรู้เรื่องราวสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดพอใจเป็นสมาธิเป็นสมถะผลสมถะก็ใสอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานการงานที่จะวิปัสสนาก็ไปลึกชาติหนหลังไปดูสัตว์ทั้งหลายเหมือนใช้กล้องส่องดูเห็นการเกิดดับของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นผลของวิปัสสนาการเห็นเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนารู้แจ้งเป็นวิชาผลของวิปัสสนาอวิชชาหมดไปแม้วิชาที่3แม้วิชาที่3ก็เหมือนกันไปอีกภาพนึงนะพอใจเป็นสมาธิก็จิตอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานก็เห็นอริยสัจ4พอเป็นสมาธินี่เรียกว่าสมถะพอใจผ่องใสอ่อนนุ่มนวลเป็นผลของสมถะพอใจใสก็เห็นเนี่ยเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเห็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคือทุกข์เห็นอย่างชัดเจนว่าความเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่เมื่อแก่ก็ต้องเจ็บเมื่อเจ็บก็จะต้องตายเป็นทุกข์แล้วก็โศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์เห็นชัดเจนแล้วก็เห็นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้ง3พอมีตัณหาแล้วก็ทำกรรมต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็ต้องไปทุกข์อีกเนี่ยไอเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาทีนี้ความทุกข์ดับก็คือคลายตัณหาออกหมดแล้วก็ออกจนเกลี้ยงไม่เหลือเลยเนี่ยดับเหมือนดับเพลิงดับร้อนดับกระหายเนี่ยดับทุกข์ไม่เหลือเลยนะนิโรธะแล้วก็เห็นหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8เวลาหมดเพราะนั้น
สมถวิปัสสนาเนี่ยจึงเป็นศาสนาพุทธตัวจริงนะพระพุทธศาสนาคือศาสนาจากการเห็นแจ้งและรู้แจ้งซึ่งอริยสัจสี่คือสมถวิปัสสนาด้วยสมถวิปัสสนาพระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งความเห็นแจ้งรู้แจ้งซึ่งความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจสี่ด้วยสมถวิปัสสนาไม่ใช่ศาสนาของนักปราชญ์นักคิดนักพูดหรือนักอะไรเป็นศาสนาเพราะเห็นแจ้งและรู้แจ้งแล้วก็มาสอนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงเป็นบรมครูพอรู้แล้วก็สมาสอนเป็นพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นนักเรียนจึงมีสามอย่างไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้เมื่อพระสงฆ์ก็เรียนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็มาสอนอย่างนี้ไงคราวนี้เราก็มาดูเวลามันจะหมดเรามาดูวิธีทำสมถวิปัสสนาก็จะต้องมีหนึ่งสถานที่สองอาหารสามบุคคลสี่ธรรมะที่เรียกว่าสัปปายะต้องมีสัปปายะสี่สถานที่นะสถานที่คือสถานที่นั้นก็จะไม่ไกลจนเกินไปก่อนจะพูดถึงสถานที่เนี่ยก็จะต้องพูดถึงบุคคลที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีคุณธรรม5อย่างสถานที่นั้นก็จะต้องมีความดี5อย่าง5อย่างอะไรบ้างคือบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาในพระตถาคตในพระพุทธเจ้าสวากะอะไรนะอรหังสัมมาสัมพุทโธนะวิชชาจารณะสัมมาโนมีความศรัทธาเลื่อมใสในนี้สองบุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ปกปิดความชั่วนะเปิดเผยไม่มีมารยาไม่มีสาไถไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะเปิดเผยตนตามความเป็นจริงแก่พระศาสดาหรือเพื่อนสาธมิกสามบุคคลนั้นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีมีอาภาษน้อยมีไฟธาตุย่อยแยกดีเป็นปานกลางเหมาะสำหรับกระทำความเพียร นี่ต้องมีอย่างนี้สี่มีความเพียรละบาปอกุศลเจริญกุศลไม่ทอดทิ้งธุระมีความเพียรตั้งมั่นมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลเพื่อละอกุศล5มีปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดดับอันเป็นอริยะคือเห็นสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัตว์สิ่งของไม้ผุสังกะสีผุรถเก่าตัวเราผมงอกหนังเหี่ยวทุกอย่างหมดเป็นเครื่องเกิดดับเป็นความเกิดดับบุคคลต้องได้คุณธรรมอย่างนี้จึงจะปฏิบัติธรรมได้ต่อไปสถานที่นั้นไม่ไกลจนเกินไปกลางคืนเงียบสงัดกลางวันไม่พลุกพล่านเหลือบยุงลิ้นไหลลมแดดน้อยการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบกวัดพระธรรมกายเมื่อกี้เนี่ยเขาสร้างไว้ก็เมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละใช่เลยสมัยยุคสร้างวัดต่อไปก็จะหาสถานที่นั้นต้องหาจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคเหมาะการอันควรก็วัดพระธรรมกายหลวงพ่อก็มีจีวรให้มีโรงพยาบาลให้ด้วยต่อไปอันนี้จะต้องมีบุคคลที่เป็นพระเถระที่จะเข้าไปถามพระเถระต้องมีพระเถระที่ทรงธรรมทรงวินัยทรงมรรติกาก็หลวงพ่อเรานี่แหละ4ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าไปถามตามการอันสมควร5พระเถระนั้นก็ตอบให้หายสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอย่างเงี้ยถึงจะได้อย่างนี้แหละเป็นสถานที่ที่จะทำให้บรรลุเจโตวิมุตติ
ต่อการไม่นานอันนี้นาทีเดียวเราจะรู้ถึงการไม่นานเพราะนั้นอาหารก็คืออิ่มอร่อยย่อยง่ายระบายสะดวกครบหมดโภชนาการฉันแล้วสมาธิไม่เสียแต่ถ้าอาหารฉันแล้วสมาธิเสียเราก็ไม่ฉันนะสถานที่อาหารบุคคลการที่จะหาบุคคลคือบุคคลที่สามารถที่เราอาศัยบุคคลนี้แล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมหมดไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่แลงเห็นธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะทำให้ความยิ่งใหญ่ในธรรมมันเกิดขึ้นเหมือนการเป็นผู้มีมิตรดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายในภิกษุมีมิตรดีมีสหายดีย่อมทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นหมดไปอย่างนี้ไงและอาศัยบุคคลเนี้ยย่อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะนี่แหละเป็นบุคคลที่เหมาะสมเรียกว่าบุคคลสัพพยะอาศัยบุคคลนั้นแล้วย่อมบรรลุเจโตวิมุตติต่อการไม่นานอย่างนี้เป็นต้น ส่วนธรรมะนั้นก็จะมีปฏิบัติลำบากบรรลุช้าลำบากบรรลุเร็วสะดวกบรรลุช้าสะดวกบรรลุเร็ว4อย่างแล้วก็ต้องเหมาะมีจริต6ราคะโทสะโมหะวิตกศรัทธาพุทธิพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้เจริญอสุภะกับคนที่มีราคะเจริญเมตตากับคนที่พยาบาทเจริญให้แสดงธรรมให้สอบถามให้เรียนรู้ให้ฟังธรรมให้มากกับคนที่มีโมหะแล้วก็คนที่วิตกจริตให้เจริญอานาปานสติส่วนคนที่มีศรัทธาก็ให้เชื่อในพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณของทานคุณของศีลคุณของเทวดาอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนที่มีปัญญามากเป็นพุทธจริตก็ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆเวลาหมดเอาละวันนี้ก็ขอทุกท่านตามเนาะเวลามันได้แค่นี้ก็ใครได้บุญมากๆกับพระอาจารย์ให้สมพัฒนาจนทุกประการเทอญจงบรรลุวิชาธรรมกายวันนี้และหลับไปก็ฝันว่าเป็นพระธรรมกายตื่นมาก็เป็นพระธรรมกายนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอย่างสบายสบายสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาโรคภัยไม่มีอันตรายไม่มาปัญหาหมดสิ้นเงินทองเหลือใช้เหลือกินทรัพย์สินแสนล้านอย่างน้อยตลอดกาลเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกัน

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆ

ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใส

ฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัว

ให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสใสนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบาย

ในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเก

บาๆสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะ

ไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาๆ สบายๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไร

ระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิต
ให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติ
เชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมี

อย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพ

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรม

0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: ธัมโมเมนะโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะ

0: ามิสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3

นอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: สาธุโขปันดิโตนามะชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันการรวีช่วงโชติซึ่งในช่วงนี้ทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวทาง Facebook บุญนิว YouTube ข่าวบุญนิวและ zoom072.com เว็บไซต์ www.dmc.tv และทั้งยังออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามีรับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราต้องทำกันไปในระดับที่เราไม่เดือดร้อนซึ่งเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เดือดร้อนทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยทำบุญจนกว่าบุญนั้นเหนียวแน่นใจของเราทุกๆดวงไม่มีช่องว่างให้บาปได้ช่องเลยต้องทำกันให้ได้ถึงขนาดนั้นวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีตัดปล่อยผมธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้สำหรับบรรยากาศภายในพิธีตัดปล่อยผมซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งสายสัมพันธ์โดยนาคธรรมทายาทได้ร่วมกันกล่าวคำขอตัดปล่อยผมจากบิดามารดารวมถึงผู้ปกครองเพื่อขอขมาลาบวชยินยอมมอบถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาก่อนที่บิดามารดาคณะญาติมิตรและสาธุชนจะได้ประคองกรรไกรเพื่อตัดปล่อยผมของบุตรหลานด้วยความเคารพบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีที่ได้เห็นบุตรหลานเดินในเส้นทางสัมมาทิฏฐิตัดใจจากทางโลกเพื่อมุ่งศึกษาธรรมะและทดแทนคุณบุพการีซึ่งอนิสงส์นี้ย่อมส่งถึงบิดามารดาให้ได้มีส่วนในบุญใหญ่ของการบวชครั้งนี้ด้วยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เมตตาแปลแถวเข้าสู่พื้นที่เพื่อทำพิธีปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งนาคธรรมทายาทที่ได้ผ่านการปลงผมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการอบรมฝึกฝนตนเองทั้งการสวดมนต์นั่งสมาธิเรียนรู้พระธรรมวินัยเพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่สมบูรณ์ต่อไปสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านชายผู้มีศรัทธาได้มาอุทิศตนศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อศิษยานุศิษย์และพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติธรรมจนค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2560ซึ่งการค้นพบนี้ทำให้มนุษยชาติได้รู้จักวิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นแก่นแท้และเป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิต
1: เป็นความประทับใจที่เรารู้สึกว่าเราหามานานแล้วอะค่ะไม่คิดว่ามันจะมหัศจรรย์แบบนี้นะคะจริงๆ

0: ที่จะบวชก็ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่ทำให้เขานะคะไม่สามารถที่จะบวชได้ตอนนั้นก็หัวล้มหัวฟาดพื้นนะคะก็เลยเป็นอัมพฤกษ์ติดเตียงค่ะนะคะหลังจากนั้นก็มีภาวะอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายร่วมด้วยก็ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะก็พยายามรักษาดูแลทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของสารอาหารต่างๆจนปัจจุบันสามารถกลับมาเป็นปกติได้และบุญพิเศษในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้นำบุญนะคะสองท่านก็คือพี่เป็นหนึ่งกับทางแม่แกงนะคะบอกว่าคุณชมพู่มีบุญพิเศษบวชบูชาธรรมหลวงปู่สดนะคะ109ปีนะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจบวชอย่างอัศจรรย์นะคะก็เลยรับตัวมาสัมภาษณ์ผ่านทุกอย่างนะคะก็บุญพิเศษแบบนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะในการที่จะบวชบูชาธรรมหลวงปู่ของเรานะคะครบ109ปีต้องบอกว่าในขณะที่พยายามที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์และให้สามีมาบวชได้เนี่ยขนลุกตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ปลื้มปิติจนแบบเนี่ยขนาดพูดก็น้ำตาจะไหลนะคะเรารอคอยวันนี้มานานเหลือเกินตอนแรกไม่ได้รู้สึกขนาดนี้นะคะแต่ตอนที่เราเริ่มปลงผมเรารู้แล้วว่านับจากเนี้ยค่ะเขาจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วอะพอพระยิ่งโกนไปเรื่อยๆเนี่ยโกนไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าท่านเหมือนพระขึ้นมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกบอกว่าเฮ้ยเราบุญเหลือเกินบุญเรามากเหลือเกินที่สามารถที่จะทำให้เขาบวชได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ลูกๆเห็นว่าวันนี้ลูกพระพุทธเจ้านะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราจริงๆให้คงอยู่ต่อไปค่ะสาธุค่ะ
1: เราก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะที่เราได้มีส่วนบุญนะคะในการมาเป็นคณะญาติมิตรในการสนับสนุนโครงการบวชในครั้งนี้ค่ะก็เป็นภาพที่น่าปลื้มประทับใจกับหน้าธรรมทายาททุกๆรูปเลยค่ะที่ตัดสินใจเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาบวชในโครงการนี้การปลงผมเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการตัดกิเลสนะคะที่มันอยู่ในใจของเราจะได้หลุดล่อนออกไปหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้หลุดล่อนออกไปจากตัวเรานะคะเราก็พอเรามาร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยเราก็น้อมใจว่าสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราเหมือนกันก็ขอให้มาลายหายสูญไปเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะที่เราได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับนาคธรรมทายาทในครั้งนี้ค่ะคือการที่เราเป็นผู้สนับสนุนโครงการบวชอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงอยากให้มีคนมาบวชเยอะๆเพราะว่าเรารู้ว่าการต่ออายุพระพุทธศาสนาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆในการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะคะฉะนั้นเนี่ยเพศภาวะที่เป็นเพศชายเนี่ยค่ะคือมีโอกาสเหมือนเรามีลอตเตอรี่แล้วมาขึ้นลอตเตอรี่ก็คือเป็นผู้มีบุญได้มาบวชแต่ว่าเพศภาวะอย่างเราที่แบบเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเราได้มาร่วมพิธีเนี่ยมันก็เป็นการแบบทำให้เราได้ตั้งผังอธิษฐานจิตว่าในภพชาติต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะมีโอกาสได้บวชแบบนี้บ้างนะคะแต่ว่าในชาตินี้เราก็มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าภาพสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้มีการบวชแบบนี้ค่ะในการศึกษาธรรมะแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ที่ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและที่ธุดงค์ทัศฐานนครสวรรค์ซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีผู้เข้าอบรมจำนวนหลายท่านเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดรุ่นที่1ในโอกาสนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้รับฟังโอวาทจากพระครูปรัตน์รัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งได้กล่าวเปิดโครงการอบรมทางออนไลน์ไปยังศูนย์อบรมทั่วประเทศก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกันใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานทอดกฐินตามวัดต่างๆซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อให้การจัดงานทอดกฐินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญทอดกฐินโดยอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ผ่านการอบรมจะได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำกฐินไปถวายยังวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเติมกำลังใจให้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านทำภารกิจ

กิจครั้งนี้ให้สำเร็จไปพร้อมๆกันเพื่อดำรงไว้ซึ่งงานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงด้านศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรุ่นที่1ณทุดงคสถานนครสวรรค์โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม250คนซึ่งมาจากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์โดยทุกคนมีความตั้งใจจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมและร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบภารกิจในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและภารกิจในการชวนบวชในโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์รวมถึงการจัดรถมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนปีพุทธศักราช2570โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ออกกำลังกายเป่าดวงแก้วนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์รวมทั้งได้รับชมวิดีโอแนะนำสมาธิเบื้องต้นทำให้ผู้ร่วมอบรมได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีจนทำให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าก่อนที่จะได้ร่วมสัมมนาเพื่อรับเป้าหมายในการทำหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยได้แบ่งกลุ่มเข้าร่วมอบรมเป็นอำเภอเพื่อนำเสนอภารกิจที่จะดำเนินการเพื่อให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจถึงรายละเอียดของการจัดงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่วัดและพระพุทธศาสนาตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนทุกพื้นที่ทั่วไทยเกิดความรักความหวงแหนและความศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมหรือวีสตาชาเลนจ์รุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซน2เพื่อหล่อหลอมและดึงศักยภาพเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมทั้งเป็นแกนนำขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมจำนวน100คนจาก8โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ฐานายุตโตประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานส่งในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าและบรรยายธรรมในหัวข้อ True of Life ความจริงของชีวิตนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลได้บรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมพร้อมกันนี้น้องๆยังได้ร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิกิจกรรม Walk Rally และเวิร์กช็อปความดีสากล5ประการได้แก่ฐานปัดกวาดเช็ดถูฐานจัดพับเก็บและฐานวิมานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกให้ทุกคนได้รู้จักรักความสะอาดมีระเบียบวินัยซึ่งเป็นความดีสากลที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน8ประการอีกด้วยสำหรับช่วงสุดท้ายทุกคนได้ร่วมกันตักบาตรยามเช้าทั้งยังได้ร่วมพิธีขอขมาพระอาจารย์ซึ่งค่ายวีสตาชาเลนจ์ในครั้งนี้ทำให้น้องๆได้รับความรู้และข้อคิดจากพระอาจารย์และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมการมีระเบียบวินัยและเป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆเยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆกลับไปพัฒนาตนเองโรงเรียนและสังคมต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันค่ะโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณบ้านกัลยาณมิตรเมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและปลื้มปิติค่ะกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรมาร์คเมลิสได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านกัลยาณมิตรณเมืองไอโฮเฟน
โดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์ทำวัดเช้าและนำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นกัลยาณมิตรมาร์คเมลิสและกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีและกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมียิ่งขึ้นไปพร้อมชื่นชมความเสียสละของกลุ่มกัลยาณมิตรเมืองไอโฮเฟนที่ร่วมใจกันเปิดบ้านกัลยาณมิตรเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของทุกท่านให้ได้มาสร้างบุญและสร้างบารมีร่วมกันนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้มอบพระของขวัญให้แก่ท่านประธานบุญพิธีพร้อมด้วยป้ายบ้านกัลยาณมิตรและพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรอัครพักทรานและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบรูกีและกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรจิราณีเทเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบรูกีและกัลยาณมิตรชนาการขนาดผลและกัลยาณมิตรปาริชาติคาเวศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและรับพรจากคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์นี้ถือเป็นศูนย์รวมใจสำคัญที่เปิดต้อนรับทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้เข้ามาค้นพบความสุขที่แท้จริงจากสันติภาพภายในเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะกัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศอบอวลไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภาคเช้าเริ่มต้นด้วยความสงบร่มเย็นโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อกลั่นใจให้ใสสว่างและสร้างความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก่อนจะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรมนทสุการเฟเซียและกัลยาณมิตรเมโลดี้เบรนและกัลยาณมิตรนุจรีศรีวรวงศ์ส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และแสงสว่างแห่งธรรมพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะเจ้าภาพเป็นผู้แทนนำกล่าวถวายผ้าบังสุกุลและกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้พระอภิเทพอริยจักโกได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อน้อมระลึกถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
ในฐานะต้นบุญต้นแบบการสร้างบารมีอันประเสริฐยิ่งซึ่งคุณยายอาจารย์เกิดเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2452ในครอบครัวชาวนาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจากจุดเริ่มต้นอันเรียบง่ายนั้นท่านได้เดินบนเส้นทางที่จะนำไปสู่การให้กำเนิดสถาบันพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกยุคใหม่โดยวัดพระธรรมกายเริ่มต้นด้วยทุนเงินก้อนแรกเพียง 3,200 บาทและจากจุดเริ่มต้นอันเล็กน้อยนั้นได้เติบโตกลายเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากและมีวัดพระธรรมกายกระจายอยู่ทั่วโลกรวมถึงวัดพระธรรมกายเท็กซัสแห่งนี้ด้วยคุณยายอาจารย์ท่านทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาในการสร้างวัดอย่างไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขเป็นทั้งที่ปรึกษาและศูนย์รวมใจให้แก่หมู่คณะผู้บุกเบิกให้ทำงานสร้างบารมีร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนี้ท่านยังวางกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆภายในวัดตั้งแต่ต้นซึ่งยังคงเป็นหลักการในการสร้างพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันในส่วนของวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีชาวท้องถิ่นผู้แสวงหาความสงบภายในเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเองและเงียบสงบวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น36ท่านเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันโดยได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขวิโรได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยได้แนะนำเทคนิคการทำสมาธิเบื้องต้นด้วยวิธีง่ายๆคือการทำใจหยุดนิ่งนั่งศูนย์กลางกายและการกำหนดนิมิต ดวงแก้วใสซึ่งเป็นพุทธวิธีที่สากลไม่ว่าใครนับถือศาสนาใดก็สามารถปฏิบัติและเข้าถึงความสุขภายในได้เหมือนกันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องวาจาสุภาษิตและให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิซึ่งภายหลังจบจากการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยความรู้สึกว่าสมาธิช่วยให้จิตใจเบาสบายหลุดพ้นจากความเครียดในชีวิตประจำวันและบางท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสว่างและความสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมกันนี้พระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างพลังบวกและความสุขให้แก่ตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวมีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยะโสธรอันดับที่2จังหวัดชัยภูมิอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3แก้วภูธร8อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง12อันดับที่10นครหลวง7และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัด
ครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายน

พุทธศักราช 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช 2569 ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านากิเรวะสาธุอติเวละพานีการพูดเกินขอบเขตไม่เกิดผลดีสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายย่อมจะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแต่ความหมายของสิ่งที่ดีที่สุดนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัตถุสิ่งของที่ต้องหามาเพื่อการดำรงชีวิตเท่านั้นแต่หมายถึงใจของเราด้วยถ้าเราไม่เคยฝึกฝนอบรมใจของตัวเองแล้วชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราก็เท่ากับว่างเปล่าจากสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นให้ทำชีวิตของเราให้มีค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยการเจริญสมาธิภาวนากันทุกวันนะจ๊ะตรึกระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทำใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีเราจะได้ยินพระนามของท่านว่าพระสุคตะมาจากศัพท์บาลีคือสุคโตแปลว่าเสด็จไปดีเสด็จไปงามคือพระองค์ทรงมีทางเสด็จที่ดีงามอันได้แก่อริยมรรคและได้เสด็จไปสู่ที่ดีงามคือพระนิพพานโดยทรงดำเนินรุดหน้าไปไม่หวนกลับคืนมาสู่กิเลสที่ทรงละได้แล้วสุคโตไปสู่ที่ไหนดีที่นั่นคือไปทำประโยชน์เกื้อกูลให้ความสุขแก่ที่นั่นดังเมื่อกรุงเวสาลีเกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอาหารตายจำนวนมากซากศพถูกปล่อยทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมดกลิ่นก็ดึงดูดอมนุษย์มารังควานมีคนตายมากขึ้นสิ่งปฏิกูลก็เพิ่มขึ้น

กิดอหิวาตกโรคระบาดไปทั่วเมืองจนชาวเมืองหวาดกลัวกันหมดกษัตริย์ฤทธิวีก็เลยกราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาขจัดทุกโศกโรคภัยพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเมืองเวสาลีแล้วแสดงรัตนสูตรทั้งแสนกอจักรวาลจะปลอดภัยสรรพสัตว์ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมจึงทรงรับอาราธนาพระเจ้าพิมพิสารทรงเตรียมหนทางเสด็จสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าภิกษุ500รูปจากกรุงราชคฤห์ถึงฝั่งแม่น้ำคงคาประมาณ5โยชน์มีการปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอสร้างวิหารเป็นที่พักระหว่างทางทุก1โยชน์ตั้งหม้อน้ำประดับธงชัยโปรยดอกไม้5สีและตลอดระยะทางนั้นทรงให้กั้นเสวตฉัตรบูชาด้วยดอกไม้และของหอมต่างๆมากมายเวลาล่วงไป5วันพระพุทธองค์ก็เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จลงประทับบนเรือข้ามฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ตามส่งเสด็จลงในแม่น้ำจนถึงที่น้ำลึกประมาณแค่พระศอฝ่ายกษัตริย์ฤทธิวีก็รับเสด็จที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเช่นกันโดยจัดการต้อนรับเป็นสองเท่าของพระเจ้าพิมพิสารพอพระบรมศาสดาก้าวพระบาทเหยียบชายฝั่งแคว้นฤทธิวีเท่านั้นฝนโบกครพัดก็ตกลงมาใครต้องการให้เปียกก็เปียกใครไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกน้ำฝนไหลไปชะล้างแผ่นดินพัดพาเอาซากศพทั้งหมดลงไปในแม่น้ำคงคาผืนแผ่นดินเมืองเวสาลีก็สะอาดหมดจดพอเสด็จถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตรพระอานนท์ท่านเรียนแล้วก็เอาบาตรของพระพุทธองค์ตักน้ำทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมทั่วพระนครพวกมนุษย์ก็หนีไปโรคภัยต่างๆก็สงบลงแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงรัตนสูตรที่ใจกลางพระนครต่อเนื่องกันถึง7วันพอจบพระธรรมเทศนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมกันถึงวันละ 84,000 ทุกๆวันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นเวลาครึ่งเดือนก็เสด็จกลับกรุงราชคฤห์อีกกษัตริย์ฤทธิวีจึงนำส่งเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำคงคาได้เนรมิตเรือที่สำเร็จด้วยทองเงินและแก้วมณีมารับพระพุทธองค์และหมู่ภิกษุกลับไปยังกรุงราชคฤห์ทั้งเหล่าเทวาและพรหมทั้งหลายก็ได้ทำการสักการะบูชาอย่างเลิศจนถึงพบของอคคนิทพรหมแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารซึ่งรอรับการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำสักการะเป็นทวีคูณเหนือกว่าที่กษัตริย์ฤทธิวีทั้งหลายทรงทำเมื่อภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องที่พระพุทธองค์ได้รับการบูชาอย่างเลิศจากทั้งมนุษย์และเทวดาพระองค์ยังตรัสว่าการบูชาอันวิเศษนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยพุทธานุภาพหรือด้วยอนุภาพของนาคเทวดาหรือพรหมแต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพบุญที่ได้ทำเพียงเล็กน้อยแต่ถูกเนื้อนาบุญแล้วทรงเล่าความเป็นมาว่าในอดีตพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อสังขะมีลูกชายชื่อสุสิมะพอลูกชายอายุได้16ปีก็ส่งไปเรียนศิลปะวิทยาที่เมืองพาราณสี
ปกติคนอื่นๆจะใช้เวลาเรียนนานถึง12ปีแต่สุสิมะเรียนเพียงแค่ 2-3 เดือนก็สำเร็จการศึกษาแล้วก็เห็นว่าศิลปวิทยานั้นยังไม่ใช่วิชาที่ดีที่สุดจึงลาอาจารย์ไปบวชกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพอบวชแล้วก็ได้ศึกษาอภิสมาจาริกวัตรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นเลิศได้ลาภยศมีบริวารพรั่งพร้อมแต่ไม่นานก็บรินิพพานเพราะเคยทำกรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและมหาชนจึงได้ทำชาปนกิจและนำพระธาตุไปประดิษฐานไว้ในพระสถูปเจดีย์ที่ประตูพระนครฝ่ายสังฆพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อคิดว่าลูกชายของเราจากไปนานแล้วไม่เห็นส่งข่าวมาเลยคิดถึงลูกก็ออกตามหาพอได้ทราบความจริงทั้งหมดก็เสียใจร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกชายแล้วก็เดินไปยังลานเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิมะได้ถอนหญ้าบริเวณนั้นแล้วใช้ผ้าห่มขนเอาทรายมาเกลี่ยลงบนลานเจดีย์ประพรมด้วยน้ำจากคนโทนำดอกไม้ป่ามาประดับบูชาใช้ผ้าห่มมาทำเป็นธงประดับไว้ผูกร่มของตนเองไว้บนสถูปและก็กราบบูชาพระเจดีย์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องในอดีตแล้วทรงสรุปว่าสังฆพราหมณ์ก็คือพระองค์นั่นเองด้วยอานิสงส์ที่พระองค์ได้ถอนหญ้าที่ลานเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิมะมนุษย์ทั้งหลายจึงได้ถางทางให้พระองค์เสด็จด้วยอานิสงส์ที่ทรงเกลี่ยทรายปรับพื้นลานเจดีย์มหาชนจึงได้เกลี่ยทรายปรับหนทางให้พระองค์เพราะพระองค์ได้บูชาพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ป่ามหาชนจึงปูทางพระดำเนินด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งบนบกและในน้ำพระพระองค์ได้ประพรมน้ำรอบพระเจดีย์จึงทำให้ฝนโบกครพัดตกลงมาในเมืองเวสาลีและการที่พระองค์ได้ทำธงและผูกร่มบูชาพระเจดีย์มนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ยกธงและซ้อนฉัตรบูชาพระองค์จนถึงอัคนิตพรหมโลกการบูชาอันเลิศที่พระองค์ได้รับครั้งนี้ก็เนื่องด้วยการบูชาเพียงเล็กน้อยที่พระองค์บริจาคในเนื้อนาบุญนั่นเองและพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาว่ามัตตาสุขปริจาคาปัสเสเจวิปุรังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุรังสุขังถ้าบุคคลพึงเห็นความสุขอันไพบูรณ์เพราะสละความสุขพอประมาณนักปราชญ์เมื่อมองเห็นความสุขอันไพบูรณ์ก็พึงสละความสุขพอประมาณเสียจะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็ตามย่อมทำให้ที่นั้นสะอาดหมดจดมีแต่ความสุขความเจริญมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็เข้าถึงธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดพระองค์จึงได้ชื่อว่าสุขโตคือไปสู่ที่ไหนก็ดีที่นั่นและด้วยอานิสงส์ที่พระองค์ได้ทำการบูชาพระสถูปเจดีย์ในภพชาติที่เกิดเป็นสังฆพราหมณ์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดก็ตามก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลิศเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคน
ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราทำและช่วยกันสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับล้านองค์แล้วก็หมั่นเจริญสมาธิภาวนาทุกวันบุญจะได้หลั่งไหลมาสู่ศูนย์กลางกายบันดาลความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภพระลกุณตกะภัททิยะเถระตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ลกุณตกะภัททิยะเถระเป็นผู้มีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนามีเสียงเพราะเป็นผู้แสดงธรรมไพเราะเป็นพระมหาขีณาบรรลุปฏิสัมภิทาแต่ด้วยความตัวเล็กเตี้ยกว่าพระรูปอื่นในหมู่พระมหาเถระ80องค์คล้ายสามเณรถูกล้อเลียนอยู่บ่อยครั้ง
1: จะไปไหนหรือท่านสามเณร
2: ข้าอุปสมบทแล้วเป็นภิกษุไม่ใช่สามเณร
3: ใครจะไปรู้ล่ะก็ท่านตัวเล็กมาขามข้อเดียวแบบนี้พวกเราคิดว่าท่านเป็นเณรซะอีก
0: วันหนึ่งหลังจากลกุณตกะภัททิยะเถระเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วก็ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพระเชตวันวิหารภิกษุชาวชนบทประมาณ30รูปเดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อมาถึงพระเชตวันเห็นพระเถระที่ซุ้มวิหารจึงพากันจับพระเถระที่ชายจีวรบ้างที่มือบ้างที่ศีรษะที่จมูกที่หูเขย่าด้วยสำ

0: านว่าท่านเป็นสามเณรทำด้วยขนองมือ
1: เจ้าเณรน้อยมานี่สิ
2: เร็วเข้ารีบมานี่นะนี่นะไหนไหนเจ้าเณรนี่มันหน้าแก่จังเลย
3: ไหนไหนพ่อจีวรดูก็รู้ว่าแก่หรือเด็ก
4: ปล่อยข้านะอย่ามายุ่งกับข้า
0: เมื่อแกล้งละกุณะตะกะพัทยะเถระจนหนำใจแล้วภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันถารด้วยพระดำรัสอันไพเราะแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงทูลถามถึงละกุณะตะกะพัทยะเถระผู้มีชื่อด้านแสดงธรรมไพเราะ
1: ข้าแต่พระศาสดาได้ยินว่ามีพระเถระองค์หนึ่งชื่อละกุณตกะพัทยะเถระเป็นสาวกของพระองค์แสดงธรรมได้ไพเราะไม่ทราบว่าพระเถระรูปนั้นน่ะอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอประสงค์จะเห็นหรือ
2: พระเจ้าค่ะพวกเราได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานจึงอยากพบสักครั้ง
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่พวกเธอเห็นที่ซุ้มประตูแล้วพวกเธอกลั่นแกล้งด้วยความขนองภิกษุรูปนั้นแหละคือละกุณตกะพัทยะภิกษุที่มาเข้าเฝ้าพระศาสดาเหล่านั้นเมื่อรู้ว่าสามเณรที่ตนเพิ่งรุมแกล้งนั้นคือละกุณตกะพัทยะเถระก็ตกใจด้วยไม่คิดว่าพระเถระที่ได้ชื่อว่าแสดงธรรมไพเราะนั้นจะมีรูปร่างต่ำเตี้ยเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระศาสดาถึงสาเหตุที่ทำให้ละกุณตกะพัทยะเถระเป็นเช่นนั้น
3: เนนที่เราเห็นนั่นคือละกุณตกะพัทยะเถระดอกหรือนี
2: ่ข้าแต่พระองค์ละกุณตกะพัทยะเถระผู้ได้ชื่อว่าแสดงธรรมได้ไพเราะจึงมีรูปร่างเช่นนั้นเล่าพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นเพราะอาศัยกรรมที่ตนได้ทำไว้เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนาพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นท้าวสักกะเทวราชในการนั้นใครๆก็ไม่อาจจะให้พระเจ้าพรหมทัตได้ทรงเห็นช้างม้าหรือโคที่แก่ชราด้วยพระองค์ชอบเล่นสนุกหากได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์แก่ชราเหล่านั้นก็จะรับสั่งให้พวกมนุษย์ต้อนไล่แข่งกัน
1: นั่นมันม้าแก่นี่พวกเจ้าจงเอาม้าแก่ตัวนั้นมาวิ่งให้เราดูสิ
5: พระเจ้าค่ะ
6: ถ้าแก่ขนาดนี้จะเอาแรงที่ไหนมาวิ่งเจ้าพระราชานี่ช่างใจร้ายนัก
1: เอาวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วๆเข้าสิวิ่งให้ว่องเลย
0: การกระทำของพระเจ้าพรหมทัตนั้นสร้างความทรมานแก่สัตว์เหล่านั้นเป็นอันมากและไม่เพียงแต่สัตว์แก่เท่านั้นแม้แต่เกวียนเก่าก็ทรงรับสั่งให้นำมาวิ่งแข่งกันจนพัง
1: เกวียนเก่าๆพวกนี้น่าจะวิ่งได้ดีนะพวกเจ้าเอามาวิ่งแข่งกันให้มันพังไปเลย
0: แม้แต่สตรีแก่ก็รับสั่งให้เรียกมากระแทกที่ท้องให้ล้มลงแล้วจับให้ลุกขึ้นให้ขับร้องเพลงเห็นชายแก่ๆ ก็ให้หกคำเมนตีลังกาดุดนักเล่นกระโดด
1: สนุกจริงๆเลยให้คนแก่มาทำอะไรสนุกๆให้ดูเนี่ยมีความสุขจริงๆเลย
7: พระราชาองค์นี้ช่างมีจิตวิปลาสนัก
6: โอ้ยข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วทำไมต้องทรมานคนแก่แบบนี้
0: แม้ไม่พบเห็นคนแก่คนชราหากทรงได้สดับข่าวว่ามีคนแก่ที่บ้านไหนก็จะรับสั่งให้เรียกตัวมาบังคับให้เล่นเช่นกัน
1: ได้ข่าวว่าในหมู่บ้านมีคนแก่มากมายเจ้ารีบไปเอาตัวมาทำการแสดงให้ข้าดูเดี๋ยวนี
0: ้พวกชาวเมืองต่างรู้สึกระอาใจกับพฤติกรรมของพระราชาโดยไม่อยากให้บุพการีต้องลำบากจึงได้ส่งมารดาบิดาของตนไปอยู่นอกแคว้นขาดการบำรุงมารดาบิดา
8: ท่านพ่อท่านแม่พวกเรามาส่งท่านได้เท่านี้แหละ
7: ต่อไปพวกท่านต้องดูแลตัวเองแล้วนะ
6: พวกเจ้าก็เหมือน

0: กันแล้วแวะมาเยี่ยมพ่อบ้างนะ
1: เอ้ยกรรมจริงๆเพราะพระราชาแท้ๆทำให้บ้านเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
2: การเล่นสนุกของพระเจ้าพรหมทัตนั้นหาได้มีใครห้ามปรามไม่พวกราชบริพารไม่เพียงไม่ห้ามปรามกับพอใจในการเล่นนี้ด้วยเมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในอบายสีด้วยผลกรรมเทพบริษัททั้งหลายก็ลดลงท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพไม่ทรงเห็นเทพบุตรเกิดใหม่ก็ทรงตรวจดูจนรู้สาเหตุแล้วดำริว่าจะต้องสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้สมแก่ความผิด
3: สนุกจริงๆเลยคนแก่ที่ว่าไม่มีประโยชน์คงไม่ใช่แล้วเพราะว่าสร้างความบันเทิงให้กับพระราชาอย่างเราได้พวกเจ้าว่าจริงไหม
4: จริงพระเจ้าค่ะคนแก่ทำงานไม่ได้วันๆเอาแต่กินกับนอนได้ทำประโยชน์บ้างก็ดี
5: เหตุนี้เองหรือที่ทำให้ไม่มีเทพบุตรเกิดใหม่เห็นทีเราต้องสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้สำนึกเสียบ้าง
2: ท้าวสักกะทรงแปลงเพศเป็นคนแก่บรรทุกตุ่มน้ำมัน2ใบใส่ไปบนเกวียนเก่าๆเทียมโคแก่2ตัวในวันมหรสพวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงช้างเสด็จผ่านท้าวสักกะก็ขับเกวียนนั้นไปที่หน้าพระพักตร์พระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตร

0: เป็นท้าวสักกะดังเดิมประทับยืนอยู่บนอากาศแล้วตรัสสั่งสอนพระเจ้าพรหมทัต
1: ดูก่อนพระราชาผู้ชั่วช้าท่านเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชราอยู่เสมอชะรอยท่านจะไม่แก่บ้างเชียวหรือความชราจะไม่มาถึงกายของท่านหรือไรท่านมัวแต่เห็นแก่เล่นสนุกทำร้ายคนแก่มากมายทำให้ลูกหลานไม่อาจเลี้ยงดูบิดามารดาของตนได้ฉะนั้นหากท่านไม่งดการกระทำอย่างนี้เราจอมเทพผู้เป็นใหญ่จะทำลายท่านเสียด้วยวชิราวุธนับตั้งแต่นี้ไปท่านจงอย่าทำกรรมชั่วนี้อีกเลย
2: หม่อมฉันกลัวแล้วได้โปรดอย่าทำอะไรหม่อมฉันเลย
0: ว่าแล้วท้าวสักกะก็ทรงชูวชิราวุธในพระหัตถ์ขึ้นเพื่อให้พระเจ้าพรหมทัตกลัวแล้วทรงตรัสสอนถึงคุณของบิดามารดาทรงบอกผลบุญผลประโยชน์ของการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้สูงอายุแล้วจึงเสด็จกลับไปวิมานของพระองค์
2: ข้าขอสาบานต่อไปข้าจะรู้จักเคารพคนแก่ไม่จับสัตว์และคนแก่มาเล่นสนุกอีกแล้ว
0: นับแต่วันนั้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่ได้แม้แต่คิดที่จะเบียดเบียนสัตว์แก่และคนชราเอามาเล่นสนุกอีกเลยพระศาสดาตรัสชาดกจบแล้วจึงตรัสเตือนเหล่าสาวกหงส์ก็ดีนกกระเรียนก็ดีช้างก็ดีฟานก็ดีย่อมกลัวราชสีห์ทั้งนั้นจะถือเอาร่างกายเป็นประมาณมิได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นถ้าแม้เด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้คนโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงประกาศสัจธรรมทรงประชุมชาดกเมื่อจบสัจธรรมในบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีมีบางพวกได้เป็นพระอรหันต์พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นลุกุณตกะภัททิยะส่วนท้าวสักกะคือเราตถาคตนี้แหละ

0: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย

มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลาย

กล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ย

ให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ต้องจดจำ

เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาเบาไอ้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเรา

ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีก

ถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะ

็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและการนิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่

ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นลูกสาวคนโตในจำนวนพี่น้อง7คนพ่อของลูกอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาเมืองไทยตั้งแต่อายุ17ปีโดยหลบซ่อนใต้ท้องเรือน่ะมาขึ้นท่าบริเวณภาคเหนือนับแต่นั้นมาพ่อก็สู้ชีวิตมาโดยตลอดก็เริ่มจากอาชีพจับกังค่าแรงถูกทำงานอาบเหงื่อต่างนานนับ10ปีตามมาจึงลาออกจากการเป็นจับกังมาเป็นลูกจ้างทำทองรูปพรรณในโรงงานย่านฝั่งทนคงเป็นไปด้วยบุพเพสันนิวาสชาติปางก่อนขณะที่พ่ออายุเข้า32ปีจึงได้มาพบรักกับแม่ของลูกซึ่งยังเป็นสาววัยรุ่นอายุเพียง16ปีโอ้ทำไมก็แต่งงานกันเร็วจังเลยนะแม้จะต่างวัยถึง16ปีแต่นั่นก็ยังไม่ได้เป็นอุปสรรคจากการที่พ่อถูกสบประมาทว่าเป็นคนจนไม่คู่ควรกับลูกสาวเท่าแก่ร้านทองเราคุณแม่ลูกทั้งสาวทั้งสวยทั้งเก่งคุณตาจึงหวงมาท่านจึงแกล้งเรียกค่าสินสอดสูงถึง 50,000 บาท 50,000 บาทสมัยนั้นเพราะรู้ว่าต่อให้พ่อทำงานเป็นปีๆก็เขาไม่ปัญญาไม่มีปัญญาเก็บเงินจำนวนมากขนาดนี้ได้แต่พ่อไม่ละความพยายามรักสักอย่างก็สู้อดทนทำงานหนักแถมยังยอมเป็นเจ้าหนี้เป็นหนี้เจ้านายด้วยความสมัครใจในสุดก็มีเงินค่าสินสอดครบตามจำนวนแต่ถึงอย่างไรคุณตาท่านก็ยังเซโนท่าเดียวตกลงสมหวังไหมจ๊ะนี่จนร้อนถึงเจ้านายพ่อ

ต้องออกหน้าเจรจาให้สุดท้ายคุณตาจึงจำใจต้องยกลูกสาวให้อย่างเสียไม่ได้หลังแต่งงานได้ไม่กี่วันยังอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันพ่อก็พาแม่ย้ายไปเช่าบ้านไม้เก่าๆอยู่ตามลำพังแม้จะเป็นห้องเดียวแคบๆแต่ก็อบอุ่นในสายใยแห่งรักพ่อกับแม่ช่วยกันทำงานอย่างขันแข็งเพื่อใช้หนี้คืนเจ้านายพ่อเป็นเซลขายทองที่สุดแสนจะประหยัดเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มาสร้างอนาคตให้กับครอบครัวส่วนแม่ก็ซื้อจากเย็บผ้ามารับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าแต่สายที่แม่มีหัวทางค้าขายพอเริ่มมีลูกคนที่สองจึงย้ายไปเซ้งที่ใหม่เปิดเป็นร้านโชว์หวยจนขายดิบขายดีฐานะก็ดีขึ้นในที่สุดก็หมดหนี้และมีบ้านเป็นของตนเองแม่เป็นคนขยันใจดีรักความสะอาดมากชอบทำบุญใส่บาตรพูดไพเราะและห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแม่ตั้งท้องปีละคนเท่านั้นเอ้ยไม่ใช่แม่ตั้งท้องปีละคน6ปีก็6คนแล้วก็เว้นวรรค6ปีถึงได้มีน้องคนสุดท้องเป็นลูกหลงมาอีกคนหนึ่งแต่ละเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานเกือบ12ปีจนมีลูกได้7คนแต่ความรักที่พ่อกับแม่มีให้กันไม่เคยจืดจางเลยมีแต่หวานชื่นมื่นทุกคืนวันในวันหยุดลูกลูกจะได้เห็นพ่อกับแม่นั่งกอดกันแย่กันไปมาขนุงกระหนิงจุ๋งจิ๋งเหมือนหนุ่มสาวที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆลูกรู้สึกเลยว่าครอบครัวเราเนี่ยอบอุ่นมากค่ะแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสลดใจก็มาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนขณะนั้นลูกน่ะอายุ12ขวบบ้านของลูกเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้หลังที่4ในจำนวนห้องแถว10คูหาหลังบ้านห่างจากโรงงานทำรองเท้าเพียงเมตรเดียวในคืนวันศุกร์ก่อนเกิดเหตุมีลูกค้าโทรมาสั่งของด่วนพ่อจึงออกไปส่งของที่ต่างจังหวัดตั้งแต่หนึ่งทุ่มของคืนนั้นแต่แล้วในคืนวันเสาร์ประมาณตีหนึ่งจู่ๆแม่ของเด็กรับใช้ก็ร้องตะโกนมาจากด้านหลังบ้านว่าไฟไหม้ถูกต้องจ้ะแม่สะดุ้งตื่นทันทีพอได้สติแม่ก็รีบวิ่งจากห้องนอนด้านหน้ามาปลุกลูกและน้องๆซึ่งนอนรวมกันอยู่ในห้องกลางแม่สายลูกพาน้องๆไปฝากไว้ที่บ้านตรงข้ามลูกรีบจูงไม้จูงมือน้องทั้ง5คนวิ่งข้ามถนนตามกันออกมาอย่าลืมพี่อายุ12ขวบนะจ๊ะแล้วก็รีบกลับมาช่วยแม่ดับไฟโดยสาดน้ำจากชั้นล่างขึ้นไปบนชั้นบนเด็ก12ขวบสาดน้ำขึ้นไปชั้นบนไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแต่ปรากฏว่ายิ่งราดน้ำไฟกับลูกโหมยิ่งกว่าเดิมขณะที่กำลังวิ่งลานอยู่นั่นเองแม่ก็หันมาถามลูกว่าน้องอยู่ไหนจ๊ะถึงแม่หมายถึงน้องคนสุดท้องที่อายุเพียง4เดือนลูกก็ตอบว่าก็น้องนอนอยู่กับแม่นี่สงสัยยังอยู่ข้างบนมั้งพอพูดจบท่านแม่ก็ทำตาลอยเหมือนเบลอเดินวนไปวนมา 2-3 รอบจนลูกแปลกใจรีบทักขึ้นมาว่าอ้าวแม่เป็นอะไรเนี่ยนายจะขึ้นไปอุ้มน้องไงแม่กลับได้สติรีบวิ่งไปหาน้องที่ชั้นบนทันทีโดยลืมไปสนิทว่าแม่ได้สั่งให้แม่ของคนใช้อุ้มน้องคนเล็กออกไปตั้งแต่แรกแล้วสั่งไปแล้วลืมหลังจากไฟไหม้ไปได้ครู่ใหญ่รถดับเพลิงก็มาถึงที่เกิดเหตุแต่แทนที่เจ้าหน้าที่จะรีบฉีดน้ำทันทีนี่อ่านตามที่เขาว่านะจ๊ะเขากลับถามลูกว่าหนูตอนนั้น12ขวบนะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถามหนูถ้าจะให้ฉีดน้ำดับเพลิงคิดกระบอกละ50,000บาทนะลูกคิดในใจว่าโหแพงจังเอาไป5บาทได้ไหมและแม่จะมีปัญญาจ่ายไหมนี่พอลูกไปตอบเขาก็เลยไปฉีดน้ำให้บ้านหลังถัดไป

ก็คงไม่ได้ 50,000 หลังถัดไปลูกนึกขึ้นได้ว่าแม่ยังอยู่ชั้นบนพยายามตะโกนเท่าไรก็ไม่ได้ยินเสียงตอบจากแม่เลยสักพักหนึ่งตำรวจก็เข้ามาดึงตัวลูกไปคืนรถตำรวจบอกว่าจะพาไปสอบสวนที่โรงพักหนักเข้าไปอีกโทษฐานที่เป็นบ้านต้นเพลิงพาเด็ก12ขวบไปขณะที่ตำรวจคว้าแขนลูกขึ้นรถลูกพยายามจะเงยมองหาแม่แล้วก็ได้เห็นว่าแม่ยืนหันหลังให้อยู่บริเวณห้องนอนชั้นบนลูกจึงร้องบอกตำรวจว่านั่นไงแม่หนูอยู่ข้างบนตำรวจจึงรีบหันไปดูแต่ตำรวจไม่เห็นร่างของแม่เห็นแต่เพียงเปลวไฟลุกไหม้หลังคาสังกะสีตกลงมาในห้องลูกถูกตำรวจเคกศีรษะอย่างแรงอีกหาว่าเป็นเด็กโกหกหลังจากถูกสอบสวนอยู่พักใหญ่พอตอนเช้าลูกก็ถูกปล่อยตัวมาพอทราบข่าวภายหลังว่าแม่เสียชีวิตแล้วในกองเพลิงแรงระเบิดของถังแก๊สทำให้ชิ้นส่วนอวัยวะของแม่กระเด็นกระจาย

แล้วใครจะรับผิดชอบนี่เช้าวันอาทิตย์ลูกเดินมานอกซอยสวนกับพ่อสังขีมอเตอร์ไซค์กลับมาจากต่างจังหวัดพ่อร้องไห้อย่างเลื่อนลอยลูกเรียกพ่อพ่อยังไม่ได้ยินเลยพ่อรีบไปรอรับศพแม่ที่สถาบันนิติเวชอย่าลืมพ่อกับแม่รักกันมากนะจ๊ะพอเห็นลำตัวแม่ถึงถูกไฟไหม้จนเกรียมเท่านั้นพ่อรีบตรงก็ไปกอดไว้แน่นร้องไห้ฟูมฟายพร่ำลำพันว่านี่แต่พ่ออยู่ได้พอรับรองว่าแม่จะต้องปลอดภัยลูกเห็นแล้วก็ยิ่งสงสารจับใจนะหลังจากแม่เสียชีวิตไปได้3วันขณะที่ลูกกำลังนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เห็นแม่มายืนอยู่ที่บันไดพูดกับลูกว่าลูกแม่ฝากดูแลน้องให้ดีด้วยลูกทั้งสั่นทั้งกลัวละล่ำละลักตอบแม่ไปว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูจะดูแลน้องทุกคนอย่างดีแม่จะไปไหนก็ไปเถอะลูกกลัวพอลูกพูดจบแม่กลัวลูกกลัวแม่กระจากไปทันทีโดยที่ไม่เคยมาให้เห็นอีกเลยค่ะหลังจากผ่านพ้นงานศพของแม่ไปแล้วพ่อพาลูกๆย้ายไปอยู่กับตายายแล้วนั่นนะต้องลำบากหยิบยืมเงินคนน้องคนนี้หลายแสนบาทจนเขาไม่กล้ายืมเพราะกลัวพ่อไม่มีปัญญาจ่ายคืนแต่พระพ่อเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้เพียง2ปีก็สามารถรวบรวมเงินสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จต่อมาปี2532พ่อประสบอุบัติเหตุรถชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจังถูกกระจกหน้ารถทิ่มจนหน้าเละมีรอยแผลเป็นเต็มหน้าสามปีต่อมาพ่อก็ต้องเข้าห้องไอซียูถึง3ครั้งด้วยโรคร้ายต่างๆรวมทั้งความดันสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดตอนนั้นยังไม่พอวันหนึ่งพ่อไปเอ็กซเรย์สมองพอกลับมาคืนนั้นพ่อกลายเป็นเจ้าชายนิทราทันทีตั้งที่ตอนเข็นรถเข้าไปในห้องเอ็กซเรย์พ่อยังคุยเรื่องงานกับน้องชายอยู่เลยอาการพ่อทรุดลงเรื่อยๆลูกและสามีได้มีโอกาสไปเยี่ยมพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนวันพ่อเพียงวันเดียวแต่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นตรงกับวันพ่อลูกก็ได้รับทราบข่าวร้ายว่าพ่อเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ตอนตีสองของคืนวานคำถามแม่ทำกรรมใดมาจึงต้องมาถูกไฟคลอกตายอย่างทรมานทั้งที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วก็ไม่เคยทำบาปฆ่าสัตว์หรือผิดศีลใดๆเลยค่ะลูกอยากทราบว่าจริงๆแล้วต้นเพลิงนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่คะแม่รักลูกๆมากถึงขนาดยอมสละชีวิตตนเองเพื่อขึ้นไปช่วยน้องคนเล็กแม่ทำอย่างนี้จะได้บุญบ้างหรือไม่อย่างไรคะขณะเกิดเหตุลูกพยายามเรียกหาแม่และให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกันไปตามหาแต่ก็ไม่พบแต่พอขึ้นรถตำรวจลูกกลับมองเห็นแม่ยืนอยู่ชั้นบนแต่ขณะที่ตำรวจมองไม่เห็นหาว่าลูกโกหกไม่ทราบว่าตอนนั้นแม่หายไปไหนลูกเห็นจริงหรือว่าตาฝาดไปเองคะ เอาเรื่องเงินนะหลังแม่เสียชีวิตได้สามวันลูกกับน้าฝันตรงกันว่าแม่มาในชุดนอนสีฟ้าที่ใส่ในคืนเกิดเหตุแม่มาหาพวกเราจริงๆหรือคะที่ชาวบ้านเลยกันว่าตกดึกจะเห็นแม่มากวาดขยะหน้าบ้านนั้นจริงหรือไม่พ่อเคยไปเฝ้ารอพบแม่จนถึงเช้าอยู่หลายวันแต่ทำไมแม่ถึงไม่เคยมาหาให้พ่อเห็นเลยคะก่อนเสียชีวิตแม่นึกถึงอะไรคะเจ็บปวดทรมานมากไหมแม่ตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้หรือยังคะมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกๆไหมคะพ่อจากบ้านมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นต่อสู้ชีวิตด้วยลำแข้งตนเองและทำงานหนักมาตลอดชีวิตเป็นเพราะมีวิบากกรรมใดคะพ่อถูกกระจกรถทิ่มจนหน้าและป่วยเข้า ICU ถึง3ครั้งและในสุดก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราเป็นเพราะวิบากกรรมใดช่วง6ปีหลังก็ต้องเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงจนพ่อหงุดหงิดใจเป็นเพราะมีเศษกรรมใดหรือคะคืนแรกที่พ่อมีอาการนิทราลูกจะไม่ทันทราบข่าวแต่กลับฝันเห็นพ่อมายืนจ้องมองลูกอยู่ตรงหัวเตียงเป็นพ่อวิญญาณพ่อจากร่างแล้วมาหาลูกใช่ไหมเพราะคืนเดียวกันนั้นก็มีเพื่อนบ้านเห็นพ่อมานั่งอยู่หน้าบ้านเช่นกันทำไมคืนสุดท้ายที่ลูกและสามีไปเยี่ยมพ่อ
ลูกเห็นพ่อ

บัดแขนและขยับขางอเข่าได้และยังหันหน้าเอียงมาทางลูกแต่คนอื่นทั้งจ้องมองพ่อตลอดเวลาเช่นกันก็บอกว่าไม่เห็นอะไรเลย

0: ตอนนั้นวิญญาณพ่อกลับมาเข้าร่างแล้วตลอดสิบวันที่พ่อไม่ได้สติพ่อหายไปไหนเป็นอยู่อย่างไรคะในวาระสุดท้ายพ่อมีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนพ่อได้ไปอยู่ร่วมกับแม่หรือไม่คะพ่อกับแม่มีกรรมร่วมกันมาหรือไม่เหตุใดก่อนตายจึงทรมานคล้ายกันพ่อกับแม่เป็นลูกกตัญญูมากท่านทั้งสองจะส่งเงินให้พ่อแม่และส่งเสียน้องๆตลอดบุญนี้จะมีอานิสงส์อย่างไรคะเพราะเหตุใดบุญที่พ่อและแม่ทำเองและลูกหลานทำให้จึงยังไม่อาจตัดรอนวิบากกรรมท่านทั้งสองได้เลยคะลูกและน้องสาวคนที่สี่เคยทราบบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันมันตุมิตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะแม่ถูกไฟคลอกตายอย่างทรมานทั้งที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วก็ไม่เคยทำบาปผิดศีลใดๆเลยนั้นแม่น่ะไม่สมกับกรรมดีในปัจจุบันแต่สมกับกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นน่ะแม่น่ะมีสามีแต่มีภรรยาน้อยจึงทำให้ตนเองแค้นใจจะสางคนไปเผาบ้านที่สามีสร้างให้ภรรยาน้อยจนทำให้ภรรยาน้อยถูกไฟคลอกตายแล้วก็ในชาตินั้นเองไปทำบุญคราใดก็จะอธิษฐานว่าชาติต่อไปอย่าได้มีสามีเจ้าชู้อย่างนี้อีกเลยแต่ในชาติหลังๆจึงได้มีสามีไม่เจ้าชู้คือสามีในปัจจุบันนี้นั่นเองติดต่อกันมาหลายชาติแต่ก็ถูกไฟคลอกตายมาหลายชาติแล้วจ้ะต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจ้ะแม่รักลูกมากมากถึงขนาดยอมสละชีวิตตนเองเพื่อขึ้นไปช่วยชีวิตลูกคนเล็กนั้นก็เป็นเรื่องความรักของแม่นะไม่ใช่เรื่องบุญกุศลกับเป็นกรรมของแม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะทำให้แม่ต้องขึ้นไปในขณะที่ลูกคนเล็กออกไปก่อนหน้านั้นแล้วและตัวลืมไงขณะเกิดเหตุลูกพยายามเรียกหาแม่และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไปหาก็ไม่พบแต่พอขึ้นรถตำรวจลูกกลับมองเห็นแม่ยืนอยู่บนชั้นบนในขณะที่ตำรวจมองไม่เห็นหาว่าลูกโกหกนั้นลูกเห็นจริงๆจ้ะไม่ได้ตาฝาดแต่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นอีกทั้งแม่สำลักควันโดนความร้อนจึงพยายามดิ้นรนออกมาจ้ะหลังแม่เสียชีวิตได้3วันลูกกับน้าฝันตรงกันว่าแม่มาในชุดนอนสีฟ้าในคืนเกิดเหตุนั้นก็เป็นเรื่องจริงจ้ะที่แม่มาหาทุกๆคนแต่ผู้ที่รับรู้ได้ก็มีแค่ตัวลูกกับคุณน้าเท่านั้นละจ้ะตกดึกชาวบ้านเห็นแม่มากวาดขยะหน้าบ้านนั้นก็เป็นเรื่องไม่จริงแค่ลือกันเป็นตุเป็นตะเท่านั้นเองนะจ๊ะพ่อเคยไปเฝ้ารอพบแม่ถึงเช้าอยู่หลายวันแต่ไม่พบเพราะแม่ไม่ได้มาวนเวียนอยู่ที่บ้านแล้วจ้ะก่อนเสียชีวิตแม่ก็มีความทุกข์ทรมานมากดิ้นทุรนทุรายเพราะถูกไฟคลอกจ้ะตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันและเห็นดวงสว่างด้วยบุญกุศลที่ทำไว้จึงทำให้ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานทองทั้งที่แม่ควรจะไปได้สูงกว่านี้แต่เพราะความห่วงลูกๆเนี่ยจึงทำให้ใจใสได้ไม่เต็มที่จ้ะได้รับบุญเดียวที่ไปให้แล้วก็มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นแม่ฝากข้อความมาว่าท่านมีความสุขสบายดีมากได้รับบุญทุกบุญแล้วแล้วก็หายห่วงลูกทุกคนแล้วจ้ะพ่อจากบ้านมาตั้งแต่ยังวัยรุ่นต่อสู้ชีวิตด้วยลำแข้งตนเองและทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพราะกรรมตระหนี่นะในอดีตมาส่งผลจ้ะเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นพ่อน่ะเป็นคนเคยรวยเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยแต่ท่านมีความตระหนี่ไม่ทำทานไม่เคยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการทำทานและผลแห่งทานแต่ก็ไม่ถึงกับสุดโต่ง

ท่านเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตั้งหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจ้ะจึงไม่ค่อยได้ทำทานเท่าไหร่พ่อถูกกระจกรถทิ่มจนหน้าเละป่วยเข้า ICU ถึง3ครั้งและในที่สุดก็เป็นเจ้าชายนิทราพระในอดีตพ่อเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ไว้ฆ่ากินเป็นอาหารและฆ่าขายเป็นประจำเป็นกรรมหลักกับกรรมที่เคยจ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริมารวมส่งผลจ้ะช่วง6ปีหลังพ่อต้องเข้าห้องน้ำทุก1ชั่วโมงจนหงุดหงิดใจเพราะโรคเบาหวานนั่นแหละจ้ะที่กิจกรรมฆ่าสัตว์ดังกล่าวมาส่งผลจ้ะคืนแรกที่พ่อมีอาการนิทราเนี่ยลูกยังไม่ทันทราบข่าวแต่ก็ฝันเห็นพ่อมายืนล้อมมองลูกอยู่ตรงหัวเตียงและในคืนเดียวกันนั้นก็มีเพื่อนบ้านเห็นพ่อมานั่งหน้าบ้านเช่นกันและลูกจิตนิวรณ์มีความรักและระลึกถึงพ่อด้วยความห่วงใยจึงทำให้เก็บเอาไปฝันจ้ะส่วนเพื่อนบ้านนั้นเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นแต่เข้าใจว่าเป็นพ่อก็เป็นเรื่องที่คิดเป็นตุเป็นตะท่านเองอย่าไปสนใจเลยจ้ะคือสุดท้ายที่ลูกสามีไปเยี่ยมพ่อลูกเห็นพ่อสะบัดแขนและงอเข่าพับได้แล้วหันหน้าเอียงมาทางลูกแต่คนอื่นซึ่งจ้องมองพ่อตลอดเวลาเช่นกันกลับบอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะลูกเป็นห่วงท่านมากจึงทำให้เห็นไปเป็นเช่นนั้นจ้ะตลอด10วันที่พ่อหมดสตินั้นพ่อก็เหมือนคนหลับอยู่ในภวังค์กายละเอียดก็ยังไม่ได้หลุดไปไหนจ้ะพ่อตายแล้วด้วยใจที่ผูกพันกับแม่มากๆมาถอดกายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานจุดติดกันกับแม่จ้ะพ่อกับแม่การตายมีการทรมานคล้ายกันนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมส่วนตัวของพ่อกับแม่จ้ะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละคือพ่อได้จ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริจนคู่อริเป็นเจ้าชายนิทราส่วนแม่ก็จ้างนักเลงให้ไปจุดไฟเผาบ้านเมียน้อยของสามีในชาตินั้นจนเมียน้อยถูกไฟคลอกตายจ้ะพ่อกับแม่เป็นลูกกตัญญูแต่นักสอนจะส่งเงินให้พ่อแม่แล้วส่งเสียน้องเป็นประจำบุญนี้ก็จะมีอานิสงส์ในยอดคือได้บุญเลี้ยงดูบิดามารดาและสงเคราะห์ญาติดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็จะมีลูกๆและญาติมาคอยช่วยเหลือท่านทั้งสองในยามที่ลำบากจ้ะบุญที่พ่อแม่ทำเองและลูกหลานนำให้ยังไม่อาจจะไปตัดราวิบากกรรมของท่านทั้งสองได้เพราะบุญใหม่ที่ทำไว้ยังมีแรงส่งน้อยกว่ากรรมเก่าจ้ะเหมือนต้นไม้ที่ปลูกนานแล้วจะให้ดอกผลมากกว่าต้นไม้เพิ่งปลูกจ้ะกรรมเก่าเหมือนต้นไม้ที่ปลูกนานแล้วส่วนบุญใหม่นั้นเหมือนต้นไม้ที่เพิ่งจะปลูกยังให้ผลที่หลังจ้ะลูกและน้องสาวที่สี่สร้างบารมีกับหมู่คณะมาได้เป็นกองเสบียงประเภทบางทีก็ตามกำลังหลายครั้งก็เต็มกำลังจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี
1: ้ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่192จากตอนที่แล้วในพระนครปัญจาละนั่นเองมีนักบวชหญิงคนหนึ่งเป็นบัณฑิตฉลาดในอัตถและธรรม

นามว่าพระแม่เพรีซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าจุลนีในฐานะนักบวชประจำราชสกุลอยู่มาวันหนึ่งพระแม่เพรีเข้ามาฉันในวังตามปกติครั้นเสร็จภัตตกิจแล้วก็เดินออกจากวังด้วยท่วงทีสำรวมเป็นเวลาพอดีกับที่มโหสถกำลังจะขึ้นเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระแม่เพรีดำริว่าเราจะทดลองดูซะหน่อยว่าเขาน่ะเป็นบัณฑิตหรือไม่ใช่บัณฑิตจึงแบมือเหยียดออกไปข้างหน้าความหมายในใจว่าท่านน่ะมาอยู่ที่นี่พระองค์ทรงอุปถัมภ์ท่านเป็นอย่างดีหรือไม่ล่ะมโหสถจึงกำมือยื่นให้มีความหมายว่าท่านผู้เจริญจนถึงบัดนี้พระองค์ก็ยังไม่ได้พระราชทานสิ่งใดๆนอกเหนือจากที่ทรงพระราชทานให้แล้วขอรับพระแม่เพรีจึงยกมือขึ้นลูบศีรษะต้องการสื่อสารว่าแน่บัณฑิตก็ในเมื่อท่านลำบากเหตุใดจึงไม่บวชเหมือนอย่างอาตมาล่ะมโหสถจึงเอามือลูบท้องพระแม่เพรีก็รู้อีกเช่นกันว่าบัดนี้มโหสถยังไม่พร้อมที่จะบวชเพราะยังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุตรภัญญาพระแม่เพรีจึงชื่นชมยินดีเป็นอันมากที่ปัญจาลนครได้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาสถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญเหตุการณ์ทั้งหมดที่มโหสถได้พบกับพระแม่เพรีณท้องพระลานนั้นก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเหล่าบริวารคนสนิทของพระนางนันทาเทวีทั้งหมดจึงพากันไปเฝ้าพระนางนันทาเทวีถึงพระราชวังขณะนั้นพระนางนันทาเทวีแต่งพระองค์เสร็จแล้วก็ประทับนั่งเหนือพระแท่นสตรีเหล่านั้นเข้าไปยังพระตำหนักแล้วก็รีบถวายบังคมแล้วพลางทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันน่ะมีเรื่องสำคัญจะมากราบทูลเพคะเจ้ามีเรื่องอะไรกันหรือเกี่ยวข้องกับมโหสถหรือไม่ล่ะพระนางทรงซักด้วยความสนพระทัยเกี่ยวด้วยแน่นอนไปคะเมื่อสักครู่นี้เองน่ะพวกหม่อมฉันเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของมโหสถเห็นมโหสถทักทายพระแม่เพรีด้วยภาษาใบ้ทำไม้ทำมือกันใหญ่แต่ก็ไม่เห็นว่าจะพูดคุยอะไรกันเลยน่าสงสัยเหลือเกินไปคะอย่างไรกันที่ว่าทำไม้ทำมือน่ะพระนางตรัสซักด้วยร้อนพระทัยสตรีนางหนึ่งรีบทูลว่าพระแม่เพรีน่ะแบมือยื่นไปข้างหน้าส่วนมโหสถก็กำมือแล้วยื่นออกพอพระแม่เพรียกมือลูบศีรษะมโหสถก็เอามือลูบท้องพวกหม่อมฉันน่ะตีความหมายไม่ออกจริงๆเพคะหม่อมฉันว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนละเพคะถึงต้องพูดกันด้วยภาษาใบ้เพื่อมิให้ใครรู้อีกนางเล่นกล่าวเสริมขึ้นนั่นสิต้องเป็นเรื่องร้ายแน่ทีเดียวนี่พระแม่เพรีรู้จักกับมโหสถมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรือพระแม่เพรีของเราน่ะเป็นพวกเดียวกับมโหสถพระนางรับสั่งด้วยทรงชะโงนพระทัยหม่อมฉันก็คิดเช่นนั้นเพคะเป็นไปได้ไหมเพคะที่คนทั้งสองน่ะคบคิดกันเพื่อปลงพระชนเจ้าเหนือหัวของเราแล้วครองบัลลังก์ซะเองน่ะพระนางทรงตกพระทัยเปล่งพระอุทานขึ้นว่าพระแม่เพรีน่ะหรือเป็นไปได้

ได้หรือเนี่ยพระแม่เจ้าจะไปเอาอะไรกับนักบวชล่ะเพคะความมักใหญ่ไฝ่สูงล่ะไม่เข้าใครออกใครหรอกถึงแม้จะบวชแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสละโลกียสุขกันได้ทุกคนที่บวชแต่กายยังไม่ได้บวชใจเนี่ยก็มีถมไปหรือไม่พระแม่เพรีเนี่ยก็อาจถือเพศนักบวชบังหน้าก็เป็นได้นะเพคะหญิงนางนั้นยังไม่ทันจะกล่าวจบอีกนางหนึ่งก็รีบต่อเติมเสริมความว่าเห็นจะจริงเพคะหม่อมฉันว่าพระแม่เพรีเนี่ยคงรู้จักกับมโหสถมานานแล้วล่ะและคอยนำเอาความในวังไปบอกแก่มโหสถอยู่บ่อยๆก็ได้นะเพคะข้าแต่พระแม่เจ้าโดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัดเมื่อมีสิ่งเร้าก็ย่อมมีการตอบสนองมโหสถฉลาดเห็นป่านนั้นต่อให้เป็นพระแม่เพรีก็ตามทีเถอะมีหรือที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอของมโหสถน่ะในเมื่อต่างคนก็ต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพคะพระนางนันทาเทวีสดับดังนั้นก็ทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกำลังทรงตรีตรองอะไรสักอย่างหนึ่งครั้นแล้วจึงรับสั่งขึ้นว่าน่าคิดเหมือนกันมโหสถน่ะเห็นจะคิดการใหญ่เป็นแน่เราพอจะทราบแล้วล่ะทราบอะไรหรือเพคะบริวารหญิงทูลถามก็การที่พระแม่เพรีน่ะแบมือเหยียดออกไปนั้นคงหมายความว่าเหตุใดจึงไม่จัดการพระราชาให้ราบเรียบเสียล่ะต้องปราบเสียให้เลี่ยนเตียนเหมือนฝ่ามือนะมโหสถกำมือตอบนะก็คงหมายความว่าจะต้องจับให้มั่นคันให้ตายหากทำละหลวมไปเนี่ยอาจเป็นเรื่องได้แล้วที่พระแม่เพรีลูบศีรษะก็คงต้องหมายความว่าจับดาบแล้วตัดพระเศียรชิงเอาราชสมบัติเสียเลยเป็นไรทุกอย่างจะเป็นอันสิ้นสุดแต่ที่มโหสถกลับเอามือลูบท้องคงจะค้านว่าต้องตัดกลางลำตัวถึงจะดีคนเหล่านี้น่ะช่างร้ายกาจนักเหล่าหญิงบริวารพากันตกอกตกใจทูลถามขึ้นพร้อมกันว่าแล้วเราควรทำอย่างไรกันดีล่ะเพคะพวกเจ้าก็จงกราบทูลพระราชาสิจะได้เป็นความดีความชอบของพวกเจ้าที่สู้อุตสาห์สอดส่องป้องกันภัยที่จะมาถึงพระองค์นะพระนางตรัสในที่สุดสตรีทั้งสามนางรับพระสวนีแล้วก็รีบพากันไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบถวายบังคมแล้วก็ทูลเรื่องราวทั้งหมดตามที่พวกตนได้เห็นมาแต่ก็ไม่ลืมที่จะแปลความหมายในสิ่งที่พวกตนเห็นเหมือนอย่างที่พระนางนันทาเทวีตรัสไว้ครั้นแล้วจึงกราบทูลเสริมอีกว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมขอพระองค์อย่าได้ทรงลังเลพระทัยอยู่เลยเพคะทางที่ดีน่ะพระองค์ควรจะรีบจัดการฆ่ามโหสถซะโดยเร็วเพราะหากทรงชักช้าอยู่ก็จะมิทันการนะเพคะส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงหลงเชื่อคำเพชรทูลของเหล่าสตรีทั้งสามนางหรือไม่แล้วพระองค์จะมีวิธีวินิจฉัยอย่างไรโปรดติดตาม

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันการระวีช่วงโชติซึ่งในช่วงนี้ทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวทาง Facebook บุญนิว YouTube ข่าวบุญนิวและ zoom072.com เว็บไซต์ www.dmc.tv และทั้งยังออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามีรับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราต้องทำกันไปในระดับที่เราไม่เดือดร้อนซึ่งเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เดือดร้อนทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยทำบุญจนกว่าบุญนั้นเหนียวแน่นใจของเราทุกๆดวงไม่มีช่องว่างให้บาปได้ช่องเลยต้องทำกันให้ได้ถึงขนาดนั้นวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีตัดปล่อยผมธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้สำหรับบรรยากาศภายในพิธีตัดปลอยผมซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งสายสัมพันธ์โดยนาคธรรมทายาทได้ร่วมกันกล่าวคำขอตัดปลอยผมจากบิดามารดารวมถึงผู้ปกครองเพื่อขอขมาลาบวชยินยอมมอบถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาก่อนที่บิดามารดาคณะญาติมิตรและสาธุชนจะได้ประคองกรรไกรเพื่อตัดปลอยผมของบุตรหลานด้วยความเคารพบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีที่ได้เห็นบุตรหลานเดินในเส้นทางสัมมาทิฏฐิตัดใจจากทางโลกเพื่อมุ่งศึกษาธรรมะและทดแทนคุณบุพการีซึ่งอนิสงส์นี้ย่อมส่งถึงบิดามารดาให้ได้มีส่วนในบุญใหญ่ของการบวชครั้งนี้ด้วยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เมตตาแปลแถวเข้าสู่พื้นที่เพื่อทำพิธีปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งนาคธรรมทายาทที่ได้ผ่านการปลงผมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการอบรมฝึกฝนตนเองทั้งการสวดมนต์นั่งสมาธิเรียนรู้พระธรรมวินัยเพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่สมบูรณ์ต่อไปสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านชายผู้มีศรัทธาได้มาอุทิศตนศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อศิษยานุศิษย์และพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติธรรมจนค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งณอุโบสถวัดบทบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2560ซึ่งการค้นพบนี้ทำให้มนุษยชาติได้รู้จักวิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นแก่นแท้และเป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิต
1: เป็นความประทับใจที่เรารู้สึกว่าเราหามานานแล้วอะค่ะไม่คิดว่ามันจะมหัศจรรย์แบบนี้นะคะจริงๆเนี่ยทางคุณสามีอะค่ะก็อยากบวชตั้งแต่9ปีที่แล้วแล้วค่ะพอตั้งใจที่จะบวชก็ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่ทำให้เขานะคะ

ไม่สามารถที่จะบวชได้ตอนนั้นก็หัวล้มหัวฟาดพื้นนะคะก็เลยเป็นอัมพฤกษ์ติดเตียงค่ะนะคะหลังจากนั้นก็มีภาวะอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายร่วมด้วยก็ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะก็พยายามรักษาดูแลทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของสารอาหารต่างๆจนปัจจุบันสามารถกลับมาเป็นปกติได้และบุญพิเศษในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้นำบุญนะคะสองท่านก็คือ

0: สดนะคะ109ปีนะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจบวชอย่างอัศจรรย์นะคะก็เลยรับตัวมาสัมภาษณ์ผ่านทุกอย่างนะคะก็บุญพิเศษแบบนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะในการที่จะบวชบูชาธรรมหลวงปู่ของเรานะคะครบ109ปีต้องบอกว่าในขณะที่พยายามที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์และให้สามีมาบวชได้เนี่ยขนลุกตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ปลื้มปิติจนแบบเนี่ยขนาดพูดก็น้ำตาจะไหลนะคะเรารอคอยวันนี้มานานเหลือเกินตอนแรกไม่ได้รู้สึกขนาดนี้นะคะแต่ตอนที่เราเริ่มปลงผมเรารู้แล้วว่านับจากเนี้ยค่ะเขาจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วอะพอพระยิ่งโกนไปเรื่อยๆเนี่ยโกนไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าท่านเหมือนพระขึ้นมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกบอกว่าเฮ้ยเราบุญเหลือเกินบุญเรามากเหลือเกินที่สามารถที่จะทำให้เขาบวชได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ลูกๆเห็นว่าวันนี้ลูกพระพุทธเจ้านะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราจริงๆให้คงอยู่ต่อไปค่ะสาธุค่ะ
1: เราก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะที่เราได้มีส่วนบุญนะคะในการมาเป็นคณะญาติมิตรในการสนับสนุนโครงการบวชในครั้งนี้ค่ะก็เป็นภาพที่น่าปลื้มประทับใจกับหน้าธรรมทายาททุกๆรูปเลยค่ะที่ตัดสินใจเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาบวชในโครงการนี้การปลงผมเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการตัดกิเลสนะคะที่มันอยู่ในใจของเราจะได้หลุดล่อนออกไปหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้หลุดล่อนออกไปจากตัวเรานะคะเราก็พอเรามาร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยเราก็น้อมใจว่าสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราเหมือนกันก็ขอให้มาลายหายสูญไปเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะที่เราได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับนาคธรรมทายาทในครั้งนี้ค่ะคือการที่เราเป็นผู้สนับสนุนโครงการบวชอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงอยากให้มีคนมาบวชเยอะๆเพราะว่าเรารู้ว่าการต่ออายุพระพุทธศาสนาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆในการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะคะฉะนั้นเนี่ยเพศภาวะที่เป็นเพศชายเนี่ยค่ะคือมีโอกาสเหมือนเรามีลอตเตอรี่แล้วมาขึ้นลอตเตอรี่ก็คือเป็นผู้มีบุญได้มาบวชแต่ว่าเพศภาวะอย่างเราที่แบบเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเราได้มาร่วมพิธีเนี่ยมันก็เป็นการแบบทำให้เราได้ตั้งผังอธิษฐานจิตว่าในภพชาติต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะมีโอกาสได้บวชแบบนี้บ้างนะคะแต่ว่าในชาตินี้เราก็มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าภาพสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้มีการบวชแบบนี้ค่ะในการศึกษาธรรมะแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ที่ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและที่ธุดงค์ทัศฐานนครสวรรค์ซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีผู้เข้าอบรมจำนวนหลายท่านเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดรุ่นที่1ในโอกาสนี้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้รับฟังโอวาทจากพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งได้กล่าวเปิดโครงการอบรมทางออนไลน์ไปยังศูนย์อบรมทั่วประเทศก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกันใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานทอดกฐินตามวัดต่างๆซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อให้การจัดงานทอดกฐินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญทอดกฐินโดยอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ผ่านการอบรมจะได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำกฐินไปถวายยังวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเติมกำลังใจให้อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จไปพร้อมๆกันเพื่อดำรงไว้ซึ่งงานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงด้านศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรุ่นที่1ณธุดงคสถานนครสวรรค์โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม250คนซึ่งมาจากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์โดยทุกคนมีความตั้งใจจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมและร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบภารกิจในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและภารกิจในการชวนบวชในโครงการบูชาธรรม

าปูชนียาจารย์รวมถึงการจัดรถมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนปีพุทธศักราช2570โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ออกกำลังกายเป่าดวงแก้วนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์รวมทั้งได้รับชมวิดีโอแนะนำสมาธิเบื้องต้นทำให้ผู้ร่วมอบรมได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีจนทำให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าก่อนที่จะได้ร่วมสัมมนาเพื่อรับเป้าหมายในการทำหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยได้แบ่งกลุ่มเข้าร่วมอบรมเป็นอำเภอเพื่อนำเสนอภารกิจที่จะดำเนินการเพื่อให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจถึงรายละเอียดของการจัดงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่วัดและพระพุทธศาสนาตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนทุกพื้นที่ทั่วไทยเกิดความรักความหวงแหนและความศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมหรือวีสตาชาเลนจ์รุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซน2เพื่อหล่อหลอมและดึงศักยภาพเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมทั้งเป็นแกนนำขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมจำนวน100คนจาก8โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ฐานายุตโตประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานสงฆ์ในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าและบรรยายธรรมในหัวข้อ True of Life ความจริงของชีวิตนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลได้บรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมพร้อมกันนี้น้องๆยังได้ร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิกิจกรรมวอล์กแรลลี่และเวิร์กช็อปความดีสากล5ประการได้แก่ฐานปัดกวาดเช็ดถูฐานจัดพับเก็บและฐานวิมานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกให้ทุกคนได้รู้จักรักความสะอาดมีระเบียบวินัยซึ่งเป็นความดีสากลที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน8ประการอีกด้วยสำหรับช่วงสุดท้ายทุกคนได้ร่วมกันตักบาตรยามเช้าทั้งยังได้ร่วมพิธีขอขมาพระอาจารย์ซึ่งค่ายวีสตาชาเลนจ์ในครั้งนี้ทำให้น้องๆได้รับความรู้และข้อคิดจากพระอาจารย์และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมการมีระเบียบวินัยและเป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆเยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆกลับไปพัฒนาตนเองโรงเรียนและสังคมต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันค่ะโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณบ้านกัลยาณมิตรเมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและปลื้มปิติค่ะกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาและกัลยาณมิตรมาร์คเมลิสได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านกัลยาณมิตรณเมืองไอโฮเฟนโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์ทำวัดเช้าและนำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นกัลยาณมิตรมาร์คเมลิสและกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีและกัลยาณมิตรจิตราพรราชมาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมียิ่งขึ้นไป
พร้อมชื่นชมความเสียสละของกลุ่มกัลยาณมิตรเมืองไอโฮเฟนที่ร่วมใจกันเปิดบ้านกัลยาณมิตรเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของทุกท่านให้ได้มาสร้างบุญและสร้างบารมีร่วมกันนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้มอบพระของขวัญให้แก่ท่านประธานบุญพิธีพร้อมด้วยป้ายบ้านกัลยาณมิตรและพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธในต่างแดนภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรอัครพักตร์ทรานและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบรูกีและกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรดัชนีบรูกีและกัลยาณมิตรชนาการขนาดผลและกัลยาณมิตรปาริชาติคาเวศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและรับพรจากคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์นี้ถือเป็นศูนย์รวมใจสำคัญที่เปิดต้อนรับทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้เข้ามาค้นพบความสุขที่แท้จริงจากสันติภาพภายในเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะกัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศอบอวลไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภาคเช้าเริ่มต้นด้วยความสงบร่มเย็นโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อกลั่นใจให้ใสสว่างและสร้างความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก่อนจะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรมนทสุการเฟเซียและกัลยาณมิตรเมโลดี้เบรนและกัลยาณมิตรนุจรีศรีวรวงศ์ส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอันเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และแสงสว่างแห่งธรรมพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะเจ้าภาพเป็นผู้แทนนำกล่าวถวายผ้าบังสุกุลและกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้พระอภิเทพอริยจักโกได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อน้อมระลึกถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงในฐานะต้นบุญต้นแบบการสร้างบารมีอันประเสริฐยิ่งซึ่งคุณยายอาจารย์เกิดเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2452ในครอบครัวชาวนาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจากจุดเริ่มต้นอันเรียบง่ายนั้นท่านได้เดินบนเส้นทางที่จะนำไปสู่การให้กำเนิดสถาบันพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกยุคใหม่โดยวัดพระธรรมกายเริ่มต้นด้วยทุนเงินก้อนแรกเพียง 3,200 บาทและจากจุดเริ่มต้นอันเล็กน้อยนั้นได้เติบโตกลายเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากและมีวัดพระธรรมกายกระจายอยู่ทั่วโลกรวมถึงวัดพระธรรมกายเท็กซัสแห่งนี้ด้วย
คุณยายอาจารย์ท่านทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาในการสร้างวัดอย่างไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขเป็นทั้งที่ปรึกษาและศูนย์รวมใจให้แก่หมู่คณะผู้บุกเบิกให้ทำงานสร้างบารมีร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนี้ท่านยังวางกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆภายในวัดตั้งแต่ต้นซึ่งยังคงเป็นหลักการในการสร้างพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันในส่วนของวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีชาวท้องถิ่นผู้แสวงหาความสงบภายในเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเองและเงียบสงบวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น36ท่านเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันโดยได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขวิโรได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยได้แนะนำเทคนิคการทำสมาธิเบื้องต้นด้วยวิธีง่ายๆคือการทำใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายและการกำหนดนิมิต ดวงแก้วใสซึ่งเป็นพุทธวิธีที่สากลไม่ว่าใครนับถือศาสนาใดก็สามารถปฏิบัติและเข้าถึงความสุขภายในได้เหมือนกันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องวาจาสุภาษิตและให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิซึ่งภายหลังจบจากการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยความรู้สึกว่าสมาธิช่วยให้จิตใจเบาสบายหลุดพ้นจากความเครียดในชีวิตประจำวันและบางท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสว่างและความสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมกันนี้พระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างพลังบวกและความสุขให้แก่ตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวมีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยะโสธรอันดับที่2จังหวัดชัยภูมิอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3แก้วภูธร8อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง12อันดับที่10นครหลวง7และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 077
6000และ0927792000ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านากิเรวะสาธุอติเวละพานีการพูดเกินขอบเขตไม่เกิดผลดีสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

0: ัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง

0: เกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดความปลาบรื้มเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดสมาธิและก็เข้าถึงธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ถ้าเราฟังแล้วนอบน้อมทำความเข้าใจเลื่อมใสได้อย่างชัดเจนก็จะเกิดความปลาบปลื้มปลาบปลื้มแล้วก็ปีติคนลุกสู้ชูชันตัวโปร่งตัวโล่งตัวเบาตัวขยายจากคนลุกแล้วก็จะปัสสธิแปลว่าความสงบกายสงบใจเมื่อสงบกายสงบใจนานเข้าก็จะมีความสุขกายสุขใจเมื่อมีความสุขกายสุขใจนานเข้าใจก็เป็นสัมมาสมาธิคือหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายฟังธรรมแล้วก็ให้มีความปราบรื้มให้มีความผ่องใสให้มีความปีติในธรรมนั้นแม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรในโลกนี้จะเป็นอย่างไรข่าวจะเป็นอย่างไรก็ขอให้เราตั้งอยู่ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำธรรมะนั้นมาปฏิบัติธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขให้ธรรมทานให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมเลิศกว่ารถทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาธนาทุกข์ทั้งปวงอันนี้เราก็จะได้ทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเรื่องจดหมาย จากพระรุ่นบุกเบิกจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกถึงครูแม่ใหญ่ตอนบัญชาฟ้าลิขิตพลิกชีวิตสู่เพศธรรมดารับชม
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
2: สาธ
1: ุยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: ไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: ดู

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: พระกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7

0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบอกคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีหรือคาถาเศรษฐีกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ครับ072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยเนี่ยจ้ะ

0: ใครมาทันคุณยายตอนมีชีวิตอยู่บ้างนับแต่ที่หลวงพ่อมาพบคุณยายตั้งแต่ปลายปี2506
1: ครับ
0: จนถึงวันที่ท่านละสังขารในปี2543รวมแล้ว37ปีนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อเห็นคุณยายท่านมีอารมณ์เดียวอารมณ์ดีอารมณ์เดียว
1: ครับ
0: มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวสม่ำเสมอด้วย
1: สาธุ
0: ท่านไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรกับใครปกติท่านดูเฉยๆพูดจาเรียบเรียบคืออารมณ์ท่านไม่ค่อยจะกระเพื่อมแต่ว่าเราจะแสดงกิริยาการอย่างไรท่านก็จะเฉยๆนิ่งๆถึงวันท่านมีความสุขความสงบสงบเสงี่ยมสง่างามเป็นปกติท่านน่าเข้าใกล้ทีเดียวทำให้เรารู้สึกเย็นอกเย็นใจครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยถามท่านนะยายเบื่อไหมอยู่แค่ไม่กี่ที่ในวัดปากน้ำคุณยายรู้สึกอึดอัดไหมท่านตอบว่าไม่เลยยายมีความสุขค้นวิชาตลอดยายกลัวอย่างเดียวคือตอบคำถามหลวงปู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นยายก็ต้องค้นวิชาตลอดอย่างมีความสุขนี่จ้ะในพื้นที่วัดปากน้ำ16ไร่คุณยายใช้พื้นที่แค่จากโรงงานทำวิชาไปหอฉันแล้วก็กลับไปโรงงานทำวิชาต
1: ่อ
0: กลับไปที่พักแต่ใจคุณยายท่านมีความสุขการเอกสารคุณยายคือปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะซักเสื้อผ้านี่คือการเอกสารของท่านนะระหว่างทำไปท่านก็ค้นวิชาไปด้วยนี่จ้ะเช็ดถูไปก็ค้นวิชาไปหยุดนิ่งไปดูไปเรื่อยๆมหัศจรรย์ไหม
1: มหัศจรรย์ครับ
0: จ้ะคุณยายอยู่ในที่ที่มีขอบเขตจำกัดแต่ว่าไม่จำกัดคือเป็นอันลิมิเต็ดเลย
1: คร
0: ับ ใจท่านขยายนี่จ้ะอีกคำถามที่หลวงพ่อถามคือยายยายเหงาบ้างไหมคืออยากรู้อ่ะก็ท่านอยู่คนเดียวไงอยากรู้ท่านเหงาไหมท่านก็ตอบว่ายายไม่เคยเหงาเลย ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหงามันเป็นยังไง แล้วพ่อถามแต่ตอนพบท่านใหม่ๆพอคุณยายอายุ60กว่าก็ถามท่านอีก 70กว่าก็ถามอีก 80กว่าก็ถามอีก ท่านก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งเลย ไม่เหงายายแล้วยายทำไงยายถึงไม่เหงา
1: ออ
0: ยายก็นั่งกับที่ไปคุยกับเทวดาก็ได้ไม่คุยกับมนุษย์ก็คุยกับเทวดาน
1: ี
0: ่คุยกับพรหมลูกพรหมอะไรเงี้ยไม่เหงาเลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็หมดห่วงแล้วเพราะเทวดามีมากกว่ามนุษย
1: ์
0: ในยุคนั้นก็คุยกันประมาณนี้นะเทวดามีมากกว่ามนุษย์คุยกันอีกกี่ร้อยปีก็ไม่หมดคุยจากวิมานนี้กับไปวิมานนู้นวิมานนั้นไปเรื่อยๆยายท่านบอกยายนั่งกับที่ไปคุยกับเทวดาก็ได้ไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได
1: ้
0: ตอนนั้นมาใหม่ๆนะ

0: ถ้าแกพูดง่ายๆนี่ก่อนแม้กระทั่งไปนิพพานก็ได้ไปกับเรียนกับพุทธเจ้าก็ได้นี่ภาษาท่านนี่เลยจ้าคุณยายของเราเนี่ยอยากให้หลานยายเป็นอย่างนี้มั่งส่วนในเวลาที่มีแขกมาพบคุณยายซึ่งหลวงพ่อจะนั่งพิงเสาหัวด้วนอยู่คือเสานั้นไม่ไปถึงเพดานนะเมื่อก่อนมีใครไปนั่งตรงนั้นนะก็จะเห็นแขกก็เอาใบอนุโมทนาบัตรจากที่ทำบุญเลี้ยงพระวัดบางมาคุณยายและขอให้ท่านเมตตาคงบุญไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายหมู่ญาติก็เห็นอย่างเงี้ยแม่คุณยายท่านทำอะไรพอรับมาท่านก็นั่งเข้าที่คือนั่งขัดสมาธิหลับตานิ่งๆสักพัก5 นาที10 นาทีท่านก็บอกแขกว่าคนนั่งไปด้วยไอ้แขกนั่งสมาธิไปด้วยกับคุณยายเนี่ยพอคุณยายจะลืมตา มาท่านก็ส่งใบอนุโมทนาบัตรคืนแขกแล้วก็พูดสั้นๆว่าฉันขอบุญไปส่งให้พ่อแม่คนที่ตายไปแล้วนะตอนนี้พ่อแม่คุณมีความสุขอยู่ตรงนั้นตรงนี้สว่างชั้นนั้นชั้นนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีคุณยายจะอธิบายเพิ่มว่าคุณบุญไปแล้วนำไปส่งสว่างชั้นนี้วิมานเป็นอย่างนี้สูงเท่านี้ยอดมีบริวารเท่านี้เช่นมีบริวาร100,000 200,000 โลกเป็นมนุษย์มีบริวารคน2 คนโอ้นั่นมีบริวารแทบครึ่งประเทศเลยนะแล้วพ่อฟังแล้วก็อัศจรรย์ใจตอนนั้นเพิ่งมาเรียนธรรมะใหม่ๆกับยายมีบริวารเป็นแสนสงสัยนะจากใบอนุโมทนาบัตรเลี้ยงพระเพียงใบเดียวแค่นี้เหรอโอ้โหก็ถึงเลยมาใหม่ๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขาหรอกตอนใหม่ๆหลวงพ่อก็ตื่นเต้นแบบทำไมการไปนรกสวรรค์ยังเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณยายไม่เห็นต้องใช้ยานพาหนะใดเลยท่านก็ไปได้เป็นปกติเหมือนหายใจเข้าออกหรือเหมือนกับเราเดินออกจากห้องนอนไปเข้าห้องน้ำคือทั้งง่ายและใช้เวลาไม่นานเลยท่านก็ใช้เวลากันนั้นนั่งหลับตาเราเดินเข้าห้องน้ำอย่างมากก็5 ทีก็เห็นคุณยายนั่งไปดูนรกสวรรค์ก็แค่5 ทีปุ๊บถึงปุ๊บถึงเอออย่างนี้เหมือนกันเลยเพราะเห็นอย่างนี้มันก็เลยฝังใจจิตใจจึงอยากให้ลูกทุกคนมีความคิดอย่างนี้บ้างพอคุณยายท่านดั้งธรรมะไปรู้ไปเห็นอะไรได้เราในฐานะลูกหลานก็ต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมไปรู้ไปเห็นให้ได้อย่างนั้นบ้างดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อันนี้ถามจริงพูดด้วยความสุจริตใจ
1: ก็ไม่ว่าสุจริต
0: ฮะคืออยากให้ไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นบ้างนี่เอาไหมนี่ไม่ใช่เราวนเวียนอย่างนี้แล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชาต่อไปลูกๆก็จะเข้าสู่ความละเอียดแล้วก็จะได้สมความปรารถนาจ้าสมกับที่ได้ที่ชีวิตเป็นนักสร้างบารมีเขตในไปตามติดตามวิญญาณไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ้า

วันนี้มีจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดมาถึงครูไม่ใหญ่ตอนบัญชาฟ้าลิขิตพลิกชีวิตสู่เพศสมณะชื่อก็เพราะแล้วนะเปิดรายการในเพลงสว่างใสในดวงตา

0: ะไรที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเกิดขึ้นมาได้บอกยายยายจะทำทุกอย่างทำจนกว่าจะเสร็จจนกว่ายายจะละโลก
1: เกือบตายก็จะเอาวัดลงก็จะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารนะ
0: หลวงพ่อท่านถึงพูดชัดเจนเลยยายคือผู้สร้างวัดพระธรรมกายยายคือทั้งหมดของวัดพระธรรมกาย

0: กราบเคารพหลวงพ่อเคารพอย่างสูงครับผมพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาภูรู้จักไหม
1: รู้จัก
0: ครับช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกรรมการสภาที่ปรึกษาอาวุโส
1: คร
0: ับอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักคริมิตสากลและอาสรมอุบาสิกา
1: อาสรมอุบาสิกา
0: ก็กราบรายงานตัวครับตอนที่2แล้วนะหลวงพ่อครับหลังจากหลวงพ่อบวชในปี2512แล้วหมู่คณะก็เริ่มปักหลักอย่างจริงจังและการตามหาที่ก็เกิดขึ้นเราผู้มาปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประสิทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสถานที่เริ่มไม่พอรองรับครับช่วงหนึ่งหากันหลายแห่งเลยก็ยังไม่ได้ที่ถูกใจครูไม่ใหญ่ครูไม่ใหญ่ก็บอกคุณยายว่ายังไม่ได้ที่เลยยายถามว่าท่านต้องการแบบไหนล่ะครูไม่ใหญ่ก็บอกสเปคไป1ติดน้ำ2ไปมาสะดวก3ฟรี
1: ฟรีด้วย
0: เพราะเราบอกจี
1: ้
0: นี่จ้าติดน้ำสมัครสะดวก
1: ฟรี
0: ท่านก็ตอบคนเดียวว่าค่ะแล้วท่านก็ตามหาที่ในที
1: ่
0: ไม่เห็นได้ไปไหนท่านก็นั่งหลับตาไปได้ที่ดินตรงตามสเปคที่ครูไม่ใหญ่ต้องการช่วงท่านอาจารย์ถวินวัติรางกูลรู้จักท่านไหม
1: รู้จ
0: ัก สมุทรเลือดศรีคุณยายนึกขึ้นได้ว่ามีรุ่นพี่จากจุฬาคืออาจารย์บรณีสุนทรเวชมีที่ดินอยู่แถวรังสิตลักษณะใกล้เคียงกับที่ที่พวกเรากำลังหาจึงมีการนัดหมายไปพบกันที่บ้านท่านคุณยายท่านก็บอกว่าให้ไปวันนี
1: ้
0: แล้วจะสำเร็จ
1: โอ้
0: กำหนดสเปควันนั้นเลย

เรื่องหลวงพ่อทัตตาจีโวอาจารย์ถวินและทีมงานจึงไปบ้านคุณวรณีโดยไม่รู้เลยว่าวันนั้นบังเอิญตรงกับวันเกิดของคุณหญิงประหยัดแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดีพอดีครับซึ่งเป็นคุณแม่ของท่านนะความตั้งใจเดิมทีมงานอยากจะไปขอที่ดินแต่พอจะไปขอกันตรงก็ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดอย่างไรนี่เนาะสุดท้ายจึงพูดทำนองว่านี่เนาะนี่ต้องมีทำนองด้วยอยากขอซื้อที่ทั้งที่บ่มีจี้เลยที่บ่มีจะไปขอซื้อที่พูดเสร็จทั้งสองท่านก็เงียบไม่ได้ตอบอะไรทีมงานยังกลับมาโดยยังไม่ได้คำตอบเลยก็ท่านไม่ตอบอะไรขอซื้อก็ไม่ตอบขายไม่ขายก็ไม่บอกอาจารย์ถวินเองก็ใจจดใจจ่อว่าสรุปแล้วเรื่องที่ดีนั้นจะเป็นอย่างไรนะจนวันหนึ่งก็ได้เจอกับคุณวรณีครั้งเนาะเจอจำวรณีครั้งท่านกวักมือเรียกแล้วบอกว่าวินวินเรื่องที่เธอไปขอซื้อที่ดินมันเกิดคุณแม่ฉันถามคุณแม่ให้แล้วนะคุณแม่บอกว่าไม่ขายอาจารย์ทวินดีใจจะหายวาบเลยไอ้ใจหายวาบเลยนี่ไม่ขายแล้วท่านก็นิ่งจันทร์วรณีบอกต่อคุณแม่ถามว่าเขาจะเอาไปสร้างวัดใช่ไหมพอรู้ว่าใช่คุณแม่จึงบอกว่าถ้าเขาจะเอาไปสร้างวัดฉันจะยกให้ข่าวดีนี้ก็มาถึงหมู่คณะทันทีหลังจากหลวงพ่อบวชเพียง2เดือนทุกคนก็ดีใจกันมากเลยนี่เนาะโอ้หลังจากรู้ว่าจะได้ที่ดินเพราะตอนนั้นตะเวนไปหาซื้อที่ดินโอ้พาคุณยายจะไปด้วยนั่นก็ลำบากท่านบอกโอ้มาที่ไอ้กายลำบากขนาดนี้ไม่เอาหรอกแล้วพาท่านไปลำบากค่ะอายุท่านเยอะแล้วท่านก็เหนื่อยนี่ไม่รู้จะทำไงตอนนั้นหลังรู้ว่าจะได้ที่ดินจำวรณีกรรมาธิบาลธรรมประสิทธิ์ได้เรียนธรรมะกับคุณยายแล้วก็เห็นเจตนาของหมู่คณะครับจากนั้นพวกเราก็อยากเห็นว่าที่ดิน200ไร่ของจริงมันเป็นอย่างไรจึงนัดกันยกทีมไปดูใครว่างก็มากันรวมทั้งอาจารย์วรณีก็เพิ่งได้มาเห็นที่ดินตัวเองเป็นครั้งแรกเจ้าของที่ยังไม่เคยเห็นที่เลยเพราะท่านมีที่เยอะไม่เคยเห็นพวกเราเดินทางจากถนนใหญ่เลี้ยวเข้าคลองหลวงยุคนั้นไม่เหมือนยุคนี้โอ้โหลูกรังฝุ่นฝุ่นเต็มไปหมดพอข้ามสะพานไม้คลองหนึ่งถนนลาดยางก็หมดกลายเป็นถนนลูกกรังฝุ่นแดงฟุ้งไปจนถึงเชิงสะพานคลองสามแต่นั้นก็เลี้ยวซ้ายไปตามคันดินก่อนจะจอดรถกันตรงหัวมุมและทันทีที่ก้าวลงจากรถภาพแรกที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือท้องนา200ไร่ตรงสเปคเลยนี่การบกเบิกสร้างวัดไอ้นี่ตอนนี้มันขุดดินแล้วมันยังไม่ได้เป็นงี้เนาะตอนนั้นเป็นอย่างนี้เป็นท้องนามีน้ำมีอะไรนี่ดูนี่
ตอนนั้นก็เป็นอย่างเงี้ย

ที่ได้เห็นพื้นที่ผืนนี้ไม่มีแววกังวลอยู่ในสายตาคุณยายเลยส่วนครูไม่ใหญ่ก็แยกเดินดูไปกับตรองไปเพราะว่าต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าที่ดินผืนนี้จะเยสหรือโน

0: ส่วนอีกท่านหนึ่งพร้อมทำงานทันทีที่เห็นที่คือหลวงพ่อทัตตะชีโวกราบลงจากรถปุ๊บก็หันมาบอกผมผมคือหลวงนาสุวิชโพนะรู้จักท่านไหม
1: รู้จัก
0: ไอ้น้องไปวัดที่กันไปวัดที่กันปรากฏว่าท่านเป็นคนเดียวที่เตรียมสายวัดมาด้วยจะสร้างวัดทั้งทีก็ต้องมีสายวัดจึงช่วยกันวัดเป็นช่วงๆตั้งแต่คลองสามไปจนสุดคลองแอนผมก็ถามว่าได้เท่าไหร่ท่านตอบว่า1060เมตร1060เมตรตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชเนอะมาเดินตรวจพื้นที่ด้วยยืนมาเท่เลยก่อนบวชก่อนบวชนี่หลวงพ่อตาชิโวเรื่องนี้ผ่านไปหลาย10ปีครับครั้งหนึ่งผมไปเมืองการร่วมงานพระมหาเจดีย์ทัตตะชีโวแล้วก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาจึงลองถามท่านว่าหลวงพ่อตาจำได้ไหมตอนเราไปดูที่ดินกันน่ะหลวงพ่อทัตตะมาชวนผมไปวัดที่ดินเดินไปจนสุดแล้วผมถามว่าได้เท่าไหร่ท่านก็นิ่งคิดอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่า1060โอ้โหผมหลวงนาสุวิชาโพนะได้ยินแล้วทึ่งเลยครับผ่านมาตั้ง40กว่าปียังจำตัวเลข1060ได้จึงไม่ใช่แค่ระยะทางแต่กลายเป็นความทรงจำร่วมกันของชุดบุกเบิกมาจนถึงทุกวันนี้นี่เนาะนี่บรรยากาศกันเยี่ยมชมพื้นที่ในช่วงที่เริ่มขุดดินและปรับพื้นที่บางส่วนมีเทพประบุตรศีลวันโนเทพประบุตรชิดชัยมาจิโตหลวงพี่ตักกะสระโนและผมครับที่ยิ้มอยู่ตรงนี้นี่เนาบรรยากาศพิธีวันถวายที่ดินในวิญญาณวิจารณ์พระบรมสารีสุทธาธิบดีท่านได้กล่าวคำถวายหนอนี่นะนี
1: ่
0: เมื่อยังไม่มีเครื่องจักรคนงานใช้พลั่วขุดดินไม่รู้สี่เหลี่ยมและแบกดินแล้วก็เพิ่มมาเป็นคันดินอ๋อตอนนั้นกำลังสร้างคันดินอยู่นี่จ้า

คนขับรถคันแรกสู่วิจักคือเทพบุตรศรีละมโนตอนนี้เป็นเทพบุตรแล้วนี่รถแท็กเตอร์ดันกองดินปาดหน้าดินเพื่อปรับระดับพื้นที่จะบาดาลในคุณสมภพมิ่งขวัญเหลือท้องแบนที่ยืมมาจากกรมชลประทานเลยเลยขุดตัดปานจริงต้องสร้างสะพานเจ้าขาเพื่อเป็นการสัญจรอ๋อนี่ภาพเก่าๆจ้ะนี่ก็ช่วยกันทำเหนื่อยแค่ไหนก็ทนเอานี่จ้ะก่อนจะไปต่อฟังเพลงนี้ก่อน

แล้วพ่อครับช่วงนั้นพวกเรากำลังช่วยกันคิดว่าจะเผยพระได้เรื่องราวหมู่คณะออกไปคนภายนอกรู้จักได้อย่างไรจึงปรึกษาว่าเราน่าจะทำหนังสือสักเล่มแต่คำถามก็ตามมาทันทีแล้วใครจะเขียนเพราะพวกเราไม่ได้เป็นนักเขียนเลยครับวันนั้นชุดเริ่มต้นคือคนที่อยู่รอบคุณยายนี่รอบคุณไม่ใหญ่เนาะคุณยายยังบอกว่าอาหายทุกคนที่อยู่ในวันเนี้ยไปเขียนมาคนละเรื่องโอ้ไม่เคยเขียนกันเลยแต่นี่เป็นคำสั่งคุณยายเนาะเขียนก็เขียนกันแล้วท่านก็บอกว่ายายจะเอาเรื่องที่ทุกคนเขียนมาซ้อนกันในกลางของคุณยายไม่จะเขียนธรรมดาเอาทุกตัวอักษรมาซ้อนให้ทุกตัวอักษรไปดลจิตดลใจให้คนที่ได้พบได้เห็นได้อ่านให้เข้ามาสู่หมู่คณะและทุกท่านจะได้บุญไปด้วยทุกคนดีไหมโอ้สุดยอดเลยตอนนั้นพวกเรามีเวลาเพียง 2-3 สัปดาห์เพื่อทำหนังสือเดินไปสู่ความสุขให้ทันปีใหม่จึงช่วยกันเขียนครูวิทยาก็เป็นนักเขียนอยู่แล้วเรื่องมัวก็เลยเริ่มต้นเขียนว่าสู่เพศสมณะหน้า24-38เพราะตอนนั้นเพิ่งหัดเขียนใหม่ๆหลวงพ่อทัตตาชีวอจะมีเรื่องเอกท่านคือเรื่องผจญมารเขียนก็ลุยกับมารเลยหน้า78ถึงหน้า108ส่วนผมหลวงนาสุวิชโภเขียนเรื่องวันประกาศศึกหน้า72ถึง

0: น่า77ครับ
1: น
0: ี่เนาะโจที่กำลังช่วยกันทำหนังสือพวกเรากำลังนั่งสมาธิและปรึกษางานกันที่บ้านธรรมประสิทธิ์มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามว่าเมื่อเราจะเผยแพร่หนังสือออกไปสถานที่ที่เราจะสร้างนี้ใช้ชื่อว่าอะไรนี่เนาะไม่รู้เหมือนกันเนาะครูผู้ใหญ่จะให้ทีมเด็กยุวะอายุ 6-8 ขวบนั่งสมาธิและไปดูจากภายในว่าสถานที่แห่งนี้ควรใช้ชื่อว่าอะไรเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีเด็กๆ ก็ลืมตากันมานี่เนาะและเด็กชายช้างซึ่งเป็นลูกของอาจารย์ทวินเป็นผู้ตอบว่าชื่อว่าศูนย์ผู้จักปฏิบัติธรรมครับเด็ก6ขวบถึง8ขวบนี่นี่เนาะอ๋อฉะนั้นบวชเป็นสามเณรช้างนะสามเณรหม่องน้องสามเณรหนองเป็นน้องชายหนึ่งนี่จ้านี่กำลังตอนนั้นกำลังนั่งธรรมะกันบอกว่าควรจะใช้ชื่อว่าศูนย์ผู้จักปฏิบัติธรรมพอได้ยินชื่อก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทักขึ้นเลยศูนย์ผู้จักก็ยิ่งใหญ่แล้วจะไม่ต้องมีคำว่าปฏิบัติธรรมต่อท้ายด้วยไหมหรือไม่ใหญ่ไม่ได้ตอบจะบอกเด็กๆชุดยุว่าอันไหนค้างไปดูซิว่าคำไหนแน่แต่ก่อนยังนั่งตรวจสอบกันตรวจไปตรวจมาอีกประมาณ5นาทีและคำตอบที่ได้ก็ยืนยันใช้คำว่าศูนย์พุทธจักปฏิบัติธรรมนี่เริ่มต้นค้นหาชื่อครูผู้ใหญ่ใช้ชื่อนี้และกลายเป็นชื่อแรกในสถานที่แห่งนี้ก่อนเปลี่ยนมาเป็นวัดพระธรรมกายในเวลาต่อมาครับทุกวันนี้เนี่ยเมื่อผมหรือหลวงนาสุวิชาโพรู้จักท่านไหม
2: รู้จัก
0: นี่เนาะนึกย้อนเหตุการณ์ครั้งนั้นผมก็รู้สึกดีใจที่วันนั้นมีคนทักเพราะการถามครั้งที่สองเหมือนเป็นการยืนยันจากผู้รู้ภายในอีกครั้งคำว่าปฏิบัติธรรมคือสิ่งสำคัญต้องปฏิบัติให้เขาถึงธรรมเพื่อยืนยันว่าวัดพระธรรมกายนี้สร้างกันมาเพื่อการปฏิบัติธรรมจริงๆครับนี่ยืนยันนี่เน
2: า
0: ะเดี๋ยวก่อนจะไปต่อไปเรามาฟังเพลงวัดพระธรรมกายกัน

พอถึงวันปีใหม่2513หนังสือเดินสู่ความสุขก็ออกทันตามที่ตั้งใจไว้หนังสือจึงได้กระจายตามสถาบันการศึกษาห้องสมุดต่างๆและประชาชนทั่วไปนี่หนังสือเดินสู่ความสุขทุกคนอยากให้ชุดบุกเบิกเริ่มต้นช่วยกันเขียนนี่นะจ๊ะ

คยเห็นไหมแล้วสิ่งที่น่าปลื้มคือหนังสือเดินไปสู่ความสุขตามคนกลับมาได้จริงครับสิ่งที่คุณยายพูดไว้เริ่มเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งผมเห็นเด็กหนุ่มเดินเข้ามากราบคุณยายที่บ้านธรรมวสิทธิ์พอยหน้ากระทักกันได้ถูกเลยชิดชัยใช่ไหมชิดชัยก็หันมาถามด้วยความแปลกใจว่าเอ๊รู้จักผมด้วยเหรอผมก็ตอบว่ารู้จักสิเราเรียนมวยศิลป์ด้วยกันผมจำชิดชัยได้เลยเพราะชิดชัยเป็นคนเรียนเก่งของรุ่นหลังจากนั้นชิดชัยก็ไปเรียนต่อวิศวะจุฬาส่วนผมมาเรียนต่อที่เกษตรครับผมชอบอะไรคนหล่อเจอไงทีที่บ้านธรรมสิทธิ์ผมก็สงสัยไม่ได้ว่าเอามาได้ไงเนี่ย

สู่ความสุขที่คณะและอยู่ไม่ติดต้องมากราบคุณยายพอดีช่วงนั้นคุณยายกำลังต้องการวิศวกรมาช่วยงานแม้ที่จะยังเรียนไม่จบแต่กับร้องก็มาช่วยงานก่อสร้างและทันขุดดินก้อนแรกด้วยครับนี่จะวิศวะมาแล้วตอนนี้ไปเป็นเทพบุตรแล้วเนาะสร้างวัดเสร็จก็เป็นเทพบุตรเลยเทพบุตรชิดใจคุณอาเลือดศรีโยนี่

0: หลังจากเริ่มโคดิ้งก้อนแรกเพื่อสร้างศูนย์วิจัยปัจจุบันครับพวกเราก็รู้ว่างานนี้คงต้องทำกันอีกยาวจึงตั้งมูลนิธิธรรมประสิทธิ์ขึ้นมาเป็นองค์กรรองรับครับพอตั้งมูลนิธิก็ต้องแบ่งหน้าที่กันไปส่วนผมตอนนั้นยังเป็นนิสิตอยู่ก็คิดว่าสบายแล้วครับคงไม่มีอะไรมาถึงเราละอยู่มาวันหนึ่งผมไปกราบคุณยายพอเงยหน้าขึ้นท่านก็เข้าเรื่องเลยครับพี่ๆเขาแบ่งงานกันไปหมดแล้วแต่มีงานหนึ่งที่ไม่มีใครเอาเลยผมก็นึกในใจโอ้โหงานที่ไม่มีใครเอานี่คงเจ๋งมากเลยจึงถามคุณยายว่างานอะไรยายท่านตอบสั้นๆว่างานทำบัญชีแล้วก็ดูแลเงินโอ้ผมปลื้มมากเลยหรือปากไม่รู้เนาะนี่ผมลงนะสุวิชพงศ์นะไอ้รู้จักท่านไหม
1: รู้จัก
0: ก็เรียกอุทธรณ์เลยครับยายครับผมเรียนเกษตรได้ยายผมไม่ได้เรียนบัญชีท่านก็ตอบว่ายายรู้ว่าคุณเรียนเกษตรแล้วยายก็รู้คุณเป็นคนฉลาดคุณอ่านหนังสือสักหน่อยคุณก็จะเข้าใจพูดเสร็จคุณยายก็เอี้ยวตัวไปหยิบหนังสือบัญชีเก่าๆของคณะบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วบอกว่ายายยืมมาผมก็เลยตอบไปว่าครับคราวนี้ก็ไปถึงครูผู้ใหญ่เร็วมากเลยท่านถึงกับขอพบตัวเพื่อเรียกสัมภาษณ์ด่วนด้วยความเป็นห่วงโดยมีคุณยายอยู่ด้วยและครูผู้ใหญ่ก็ถามตรงๆว่าจะทำงานบัญชีมีนโยบายทำบัญชียังไงบ้างแต่แบบนั้นอยู่ๆคำตอบก็ผุดขึ้นมาเหมือนคุณยายช่วยตอบให้ผมจึงตอบไปว่าหลวงพ่อใช้มากไม่ว่านะครับแต่ขอให้รับมากกว่าจ่ายหลังเรียนจบเรียนตรีในปี2514แล้วพ่อครับผมนี่ไม่อยากจะคุยผมสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของคณะเกษตรภาควิชาพืชสวนแต่ผมต้องมาดูงานบัญชีนี่จึงได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อวิทยาโทครับช่วงใกล้เรียนจบต้องทำวิทยานิพนธ์ผมก็ไปทำงานวิจัยเรื่องที่สำคัญมากเลยเรื่องวิทยาโทนะทำวิจัย

รื่องลิชี่ลิชี่ลิชี่ถ้าแปลเป็นไทยคือลิ้นจี่ที่สถานีทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ชีวิตตอนนั้นเหมือนกำลังเดินไปบนเส้นทางนักวิชาการเต็มตัวเลยในช่วงที่ผมกำลังทำงานวิจัยที่เชียงใหม่วันหนึ่งหลวงพ่อถามคุณยายว่าเมื่อไรวัดจะสร้างเสร็จยายนิ่งไปสักครู่หนึ่งก็จะตอบทันๆว่าให้ไปตามคุณสุวิทย์กลับมามัวแต่ไปดูลิ้นฉี่จนเมื่อหนึ่งขณะที่ผมกำลังขับรถลงจากดอยมีรถคันหนึ่งวิ่งสวนกันมาเลยผมเห็นเพียงแวบเดียวเท่านั้นในใจก็ร้องกันมาทันทีว่าหลวงพ่อมาแล้วก็ใช่จริงๆครับหลวงพ่อตามขึ้นมาถึงเชียงใหม่ผมก็รู้สึกแปลกใจเพราะจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่มันไม่ใกล้เลยเมื่อได้เจอกันหลวงพ่อจะกระถามว่าทำวิจัยไปถึงไหนแล้วผมก็ตอบว่าก็ได้จบแล้วครับแล้วผมนี่นะหลวงนาสุวิชโภนะยังมีโอกาสพาหลวงพ่อไปผาดำด้วยครับโอ้ตอนนั้นผมเห็นว่าสถานที่อย่างนี้สวยมากจึงบอกหลวงพ่อว่ามีที่หนึ่งสวยมากคือที่ผาดำอยากจะพาหลวงพ่อไปดูเนอะพอดีก็อยากไปดูผมยังเป็นคนพาไปชมครับพอไปถึงผาดำยืนมองจากที่สูงก็ไปเบื้องหน้าเห็นหุบเขาเวิ้งว่างกว้างใหญ่ไพศาลมากฉะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นคนพาหลวงพ่อไปผาดำเป็นครั้งแรกผมนี่แหละครับเวลาต่อมาปี2517ผมสำเร็จการศึกษาปริญญาโทเมื่อผมมากราบคุณยายที่บ้านนำมอบสิทธิ์แต่เรียกผมเข้าไปหาแล้วถามตรงๆว่าพี่ๆเขากำลังจะบวชกันนะเขานัดเป็นบวชกันแล้วคุณจะบวชไหมผมก็ตอบทันทีบวชครับแต่เขามองไปอย่างงงๆพ่อครับตอนนั้นแม้เรียนจบแล้วแต่ปริญญายังไม่ได้รับเลยครับแต่ผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรแต่เวลาบวชก็บวชเพราะผมมีกติเตือนใจอยู่ว่าดูกติท่านนะ

0: ขียนคำโครงอย่างโครงเคลงมากห่วงห่วงก็มากหลายจู่หัวดีนะแล้วเมื่อไหร่จะหมดห่วงเลิกห่วงห่วงก็หดหายหยุดเมื่อไหร่ก็หมดห่วงพี่สาวท่านยังจำได้ต้องถามท่านดู
1: ได้
2: ครับ
1: มากห่วงห่วงก็มากหลายแล้วเมื่อไหร่จะหมดห่วง
2: คร
1: ับ เลิกห่วงห่วงก็หดหายหยุดเมื่อไหร่ก็หมดห่วง
0: โอ้โหสุดยอดเลยมาขนาดนี
2: ้
0: ยังจำได้เลยแต่ก่อนจะบวชได้ผมต้องผ่านด่านสำคัญก่อนครับคือครอบครัวท่านมีครอบครัวเนอะที่เลี้ยงท่านมาไม่ใช่ท่านไปเลี้ยงคนอื่น

แล้วผมก็สมบทเมื่อวันที่16มิถุนายน2517ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับนี่จะวันบวชนี่หลวงพ่อตตะชีโวมาอยู่ข้างหลังวิธิตะสุดโทปรงผมนี่จ้ะหลวงพ่อธรรมชโยนั่งดูอะไรก็ไม่รู้นี่เนาะโอ้นี่ถ่ายภาพร่วมหลวงพ่อคุณยายที่หน้าบ้านธรรมสิทธิ์ขณะเป็นหน้าก่อนอุปสมบทนี่เป็นนาคะเป็นนาคนี่เนาะ

สง่างามมากเลยนะดูเดินบวชโอ้ดูบุญหล่อเลี้ยงท่านนู่นนะที่ผมครับนี่พี่แกงแขนี่พระมหาสิริวงศ์อริยวงศ์โสนี่ที่มีชื่อเนี่ยไม่ได้อยู่เลยไปหมดแล้วเนี่ยผมครับเทพบุตรที่ใจก็ไม่ได้อยู่ครับที่แกงแขก็ไม่ได้อยู่ครับสิริพงศ์ก็ไม่ได้อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยพ่อบวชแล้วหลวงพ่อให้ผมจำพรรษาแรกที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเรียนรู้กิจวัตรของพระศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนนักธรรมเป็นพื้นฐานให้แน่นก่อนครับนี่จ้ะก่อนจะไปต่อให้ฟังเพลงนี้กัน

หลังจากบวชแล้วหลวงพ่อยังพาผมออกเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์นี่นะอุ่นเครื่องดูไม่ใช่ไปเมืองสวรรค์ไปนครสวรรค์ก่อนการเดินทางนั้นทำให้ผมได้เห็นวิชาครูที่ติดตัวมาจนถึงวันนี้ที่นครสวรรค์มีอะไรเกิดขึ้นและหลวงพ่อกำลังเตรียมผมไว้สำหรับภารกิจอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปร้องเพลงนี้ดีกว่า

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถระพานเถระทั้งหลายเจริญพรนักเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกและที่อยู่ในห้องสงฆ์ขอความผาสุกสวัสดีความปราบปลื้มในธรรมความสุขความสงบการบรรลุธรรมการเข้าถึงปฐมกายจะมีแต่ผู้ฟังทุกท่านทุกประการเทอญ ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์สุวิทย์วิชาโพยอดนักสร้างบารมีพระมหาเถระยุคบุกเบิกทุกท่านที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจประพฤติพรหมจรรย์และสร้างวัดให้เราท่านทั้งหลายผู้มาภายหลังได้อยู่ได้อาศัยได้บำเพ็ญบารมีขอกราบอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งนะครับทุก วันนี้พระอาจารย์ก็ จะมา แสดงธรรมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากก็จะเป็นเรื่องของสมถะวิปัสสนาเราก็ควรจะยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ฟังธรรมและน้อมธรรมนั้นไปปฏิบัติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขย่อมอยู่เป็นสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่บุคคลไปฟังเสียงเพลงเสียงพิณเสียงกลองเสียงร้องเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวการฟังนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ว่าเป็นกิจที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน

ไม่ประเสริฐไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อสงบระงับรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีจิตเลื่อมใสยิ่งไปฟังธรรมที่ตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตแสดงไว้ดีแล้วนั่นเป็นการฟังอันยอดเยี่ยมเพื่อก้าวล่วงโสกปริเทวะเพื่อดับศูนย์แห่งทุกโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมมันถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแล้วเราก็จะได้ฟังธรรมจริงๆมันมีข้อความเยอะเวลามันน้อยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมถะวิปัสสนาแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นก็ขอให้เรารู้ว่าเราท่านทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งปวงเราได้เวียนว่ายตายเกิดมายาวนานมากทุกครั้งที่เราได้เกิดก็จะต้องแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็จะต้องตายเป็นความจริงอย่างนั้นแล้วก็จะต้องพัดพรากจากของรักเมื่อพัดพรากจากของรักเราก็จะมีน้ำตาไหลประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เราก็น้ำตาไหลปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เราก็น้ำตาไหลน้ำตาของเราแต่ละคนเอาเพียงคนเดียวนี้มากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ใช่มหาสมุทรในโลกนี้อย่างเดียวนะบุพพวิเทหทวีปชมพูทวีปอมรโคยานทวีปและอุตรกุรุทวีปสี่ทวีปนี่แหละน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ทวีปเนี่ยน้อยกว่าน้ำตาของเราคนเดียวเนี่ยเราเนี่ยทุกข์มากเราเนี่ยมีความทุกข์มากกระดูกของเราที่ตายแล้วกองรวมกันได้เนี่ยเอามากวาดกวาดกวาดกวาดรวมๆกันก็สูงกว่าภูเขาภูเขาพระสุเมรุสู้ไม่ได้แต่ละชาตินะอายุของเราจะยืนยาวแค่ไหนก็ตามในที่สุดเราก็จะต้องละโลกนี้น้ำนมมารดาเนี่ย ที่เราดื่มกินแต่ละภพละชาติรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากมายเพราะนั้นเราเนี่ยทุกข์มากเราเนี่ยทุกข์มากเพราะถูกกิเลสอวิชชาเนี่ยปิดบังเอาไว้ครอบงำเอาไว้ไม่ให้เห็นและกิเลสบังคับให้กระทำบาปกรรมให้กระทำกรรมสัตว์ทั้งหลายน่าสงสารในถูกความโลภความโกรธความหลงหุ้มใจแล้วคือบังคับให้กระทำบาปไม่ได้บังคับด้วยปืนไม่ได้บังคับด้วยมีดหรือระเบิดนะแต่บังคับด้วยความโลภความอยากความใคร่ความปรารถนาความกระหายความเร่าร้อนสัตว์ทั้งหลายก็ทำบาปเหมือนปลาเห็นเหยื่อแล้วกินเหยื่อก็ติดเบ็ดตายแน่นอนเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟพอไปถึงกองไฟแล้วก็ตายชาติทั้งหลายก็ทำบาปกรรมด้วยกิเลสนั้นแล้วก็ ไม่รู้ผลของบาปกรรมนั้นแล้วก็ ละโลกแล้วก็ไปใช้หนี้กันยาวนานมากฆ่าสัตว์ตายตัวหนึ่งก็จะต้องไปเป็นสัตว์นั้นตามจำนวนขนน่าสงสารมากแล้วก็โดนเขาฆ่าตายแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่มีความรู้ความไม่รู้นี่แหละเลวร้ายที่สุดยิ่งกว่าความเลวร้ายของโจรร้ายกับโจรร้ายมา

ฆ่ากันแม้นเราจะตั้งแต่เราเกิดมานี่เราก็จะต้องเรียนจนกระทั่งจบปริญญาเอกก็ยังไม่รู้ว่าทำไมรวยทำไมจนอายุยืนอายุสั้นโรคมากโรคน้อยทำไมสวยทำไมไม่สวยทำไมเรียนเก่งเรียนไม่เก่งทำไมมีอำนาจไม่มีอำนาจและจะตายที่ไหนจะตายเมื่อไรจะตายอย่างไรก่อนเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมความไม่รู้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นใครเป็นผู้รู้ก็คือพระพุทธเจ้าพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้พอทำใจให้หยุดนิ่งหยุดนิ่งด้วยสมถะจนกระทั่งใสสะอาดแล้วก็ผลของสมถะทำให้ใจใสอ่ะเดี๋ยวเราดูภาพที่สองดูภาพที่สองขอเลื่อนไปภาพที่สามเลยเนาะสมถะ ผลของสมถะวิปัสสนาผลของวิปัสสนาลองดูว่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งหลังจากหยุดนิ่งแล้ว ใจก็ใสหลังจากใสแล้วก็เห็นหลังจากเห็นแล้วก็รู้พระอาจารย์ขอย้อนมาภาพที่สองทันไหมเอ่ยที่หลวงปู่สอนธรรมะก่อนจะนั่งวิสมาธิวิชาธรรมกายสอนหลวงปู่ก็พูดว่าทเวเมภิกขเววิชาภาคียาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนแห่งวิชามีสองอย่างคืออะไรกัตเมทเวสองอย่างอะไรบ้างสมถโฌจะสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาจะวิปัสสนาอย่างหนึ่งสมถโฌภามิโตกิมมัฏฐะมนุโปติสมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรจิตตังภวิยติต้องการให้จิตเป็นขึ้นจิตตังภวิตังกิมมัฏฐะมนุโปติจิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรโยราโคโสภิยติความกำหนัดยินดีอันใดมีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีนั้นหมดสิ้นไปด้วยสมถะนี่ช่องที่สองพอธรรมฐานแล้วก็วิปัสสนาภาวิตากิมมัฏฐะมนุโปติวิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรปัญญาภวิยติต้องการปัญญาให้เป็นขึ้นปัญญาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรญาอวิชชาสาภิยติความไม่รู้จริงอันใดมีอยู่กับจิตใจความไม่รู้จริงอันนั้นหมดสิ้นไปด้วยวิปัสสนาคือเห็นแล้วก็รู้ที่หลวงปู่พูดว่าอย่างนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยหมายถึงว่าทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเราต้องการวิชาความรู้แจ้งเนี่ยเพราะวิชาเนี่ยความรู้แจ้งเนี่ยไปทำลายอวิชชาเป็นตัวปิดบังที่ไม่ให้เห็นผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่ให้เห็นโลกนี้โลกหน้าให้ไม่เห็นอริยสัจสี่เนี่ยให้ทุกข์อยู่เนี่ยเพราะนั้นต้องการวิชาแต่สิ่งที่จะทำให้วิชาเกิดก็มีสองอย่างก็คือสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งเข้าใจไหมเอ่ยที่หลวงปู่เพราะนั้นต้องการวิชาจึงใช้คำว่าทเวเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนแห่งวิชามีสองนี่ไงกัตเมทเวสองอย่างอะไรบ้างนี่ไงต้องการเป้าหมายคือว่าต้องการวิชาความรู้แจ้งเห็นแจ้งการตรัสรู้เนี่ยวิชาธรรมกายเราเคยได้ยินต้องการวิชานี้แต่นี้จะเข้าถึงวิชานี้ได้ก็จะมีสองอย่างก็คือสมถโฌจะสมถะอย่างหนึ่ง
วิปัสสนาจะ

ปัสนาอย่างหนึ่งพอเข้าใจเนาะท่านใดเข้าใจขอเสียงสาธุการต่อไปเราก็มาดูสมถะและวิปัสสนาในบทนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มแรกเรื่องแรก เล่มแรกเรื่องแรกแต่เขาไม่ได้เอามาพูดกันจริงๆก็ต้องสอนกันทุกวัดเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้มาสอนให้รู้เนี่ยเวรัญจพราหมณ์เขาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็โต้ว่าทีพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเรื่องนี้พระอาจารย์ก็ตัดมาเฉพาะสั้นๆในส่วนที่จะเป็นสมถะและวิปัสสนา

ขอดูภาพที่3เนาะจตุตฌานพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์อะไรไปเรื่อยจนนั้นเมื่อเราบรรลุฌานที่4ใช่มั้ยจตุตฌานไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนมีอุเบกขาเป็นเหตุให้มีสติบริสุทธิ์อยู่ตอนนี้ใจนิ่งแล้วเนี่ยสมถะแล้วตอนนี้เป็นสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยสัมมาสมาธิตรงนี้ต่อไปพอเป็นสมถะปุ๊บพอใจนิ่งเหมือนน้ำนิ่งเนี่ยมั้ยน้ำนิ่งน้ำก็เลยใสพอใจนิ่งใจก็เลยใสใจใสก็คือเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธินี่บริสุทธิ์ผ่องใสนี่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานเหมือนอย่างเราเอาทองจะทำเป็นรูปพรรณเราก็ต้องไปเอาทองให้หลอมให้อ่อนนุ่มนวลแล้วก็ไปเททองให้จะหล่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันจิตที่จะทำงานได้ก็จะต้องเป็นจิตที่ผ่องใสไม่มีกิเลสและอ่อนนุ่มนวลผลของสมถะทำให้ใจใสและอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานการงานที่จะอะไรที่จะรื้อภพรื้อชาติการงานที่จะเห็นแจ้งคือวิปัสสนาใช่ไหมพอสมถะผลของสมถะทำให้ใสก็เลยเห็นก็เลยวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ่มแจ้งวิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็ระลึกชาติหนหลังไปดูเห็นเลยเคยเกิดเป็นชื่อโน้นตระกูลนี้มีอาหารอย่างนั้นเสื้อผ้าอย่างนี้มีความสุขอย่างนั้นมีความทุกข์อย่างนี้มากมายนับไม่ถ้วนระลึกชาติไปเรื่อยเห็นอย่างแจ่มแจ้งวิปัสสนาแล้วก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาผลของวิปัสสนาเป็นวิชชาเห็นเนี่ยเห็นแล้วก็รู้พอรู้แล้วก็กำจัดอวิชชาความไม่รู้ได้นี่เป้าหมายวิชาที่หนึ่งเกิดขึ้นอวิชชาดับไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋อไข่ออกมาอย่างเงี้ยลูกไก่เจาะฟองกระป๋อไข่ออกมาเห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งตามทันเนาะวิชาที่สองก็เหมือนกันพอวิชาที่สองก็ลึกชาติหนหลังยังรู้เรื่องราวสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดพอใจเป็นสมาธิเป็นสมถะผลสมถะก็ใสอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานการงานที่จะวิปัสสนาก็ไประลึกชาติหนหลังไปดูสัตว์ทั้งหลายเหมือนใช้กล้องส่องดูเห็นการเกิดดับของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นผลของวิปัสสนาการเห็นเรียกว่าวิปัสสนารู้แจ้งเป็นวิชชาผลของวิปัสสนาอวิชชาหมดไปแม้วิชชาที่3แม้วิชชาที่3ก็เหมือนกันไปอีกภาพนึงนะพอใจเป็นสมาธิก็จิตอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานก็เห็นอริยสัจ4พอเป็นสมาธินี่เรียกว่าสมถะพอใจผ่องใสอ่อนนุ่มนวลเป็นผลของสมถะพอใจใสก็เห็นเนี่ยเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเห็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคือทุกข์

เห็นอย่างชัดเจนว่าความเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่เมื่อแก่ก็ต้องเจ็บเมื่อเจ็บก็จะต้องตายเป็นทุกข์แล้วก็โศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์เห็นชัดเจนแล้วก็เห็นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งสามพอมีตัณหาแล้วก็ทำกรรมทำกรรมต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็ต้องไปทุกข์อีกเนี่ยไอเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาทีนี้ความทุกข์ดับก็คือคลายตัณหาออกหมดแล้วก็ออกจนเกลี้ยงไม่เหลือเลยเนี่ยดับเหมือนดับเพลิงดับร้อนดับกระหายเนี่ยดับทุกข์ไม่เหลือเลยนะนิโรธะแล้วก็เห็นหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8เวลาหมดเพราะนั้นสมถวิปัสสนาเนี่ยจึงเป็นศาสนาพุทธตัวจริงเลยพระพุทธศาสนาคือศาสนาจากการเห็นแจ้งและรู้แจ้งซึ่งอริยสัจ4คือสมถวิปัสสนาด้วยสมถวิปัสสนาพระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งความเห็นแจ้งรู้แจ้งซึ่งความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจ4ด้วยสมถวิปัสสนาไม่ใช่ศาสนาของนักปราชญ์นักคิดนักพูดหรือนักอะไรเป็นศาสนาเพราะเห็นแจ้งแล้วรู้แจ้งแล้วก็มาสอนเพราะนั้นพระศาสดาจึงเป็นบรมครูพอรู้แล้วก็สมาสอนเป็นพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นนักเรียนจึงมี3อย่างเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้เมื่อพระสงฆ์ก็เรียนแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็มาสอนอย่างนี้ไงคราวนี้เราก็มาดูเวลามันจะหมดนะเรามาดูวิธีทำสมถวิปัสสนาก็จะต้องมี1สถานที่2อาหาร3บุคคล4ธรรมะที่เรียกว่าสัปปายะต้องมีสัปปายะ4สถานที่นะสถานที่คือสถานที่นั้นก็จะไม่ไกลจนเกินไปก่อนจะพูดถึงสถานที่เนี่ยก็จะต้องพูดถึงบุคคลที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีคุณธรรม5อย่างสถานที่นั้นก็จะต้องมีความดี5อย่าง5อย่างอะไรบ้างคือบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาในพระตถาคตในพระพุทธเจ้าสวากขะอะไรนะอรหังสัมมาสัมพุทโธนะวิชชาจารณะสัมปันโนมีความศรัทธาเลื่อมใสในนี้2บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ปกปิดความชั่วนะเปิดเผยไม่มีมารยาไม่มีสาไถไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะเปิดเผยตนตามความเป็นจริงแก่พระศาสดาหรือเพื่อนสาธมิก3บุคคลนั้นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีมีอาภาษน้อยมีไฟธาตุย่อยแยกดีเป็นปานกลางเหมาะสำหรับการทำความเพียร นี่ต้องมีอย่างนี้4มีความเพียรละบาปอกุศลเจริญกุศลไม่ทอดทิ้งธุระมีความเพียรตั้งมั่นมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลเพื่อละอกุศล5มีปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดดับอันเป็นอริยะคือเห็นสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัตว์สิ่งของไม้ผุสังกะสีผุรถเก่าตัวเราผมหงอกหนังเหี่ยวทุกอย่างหมดเป็นเครื่องเกิดดับเป็นความเกิดดับบุคคลต้องได้คุณธรรมอย่างนี้จึงจะปฏิบัติธรรมได้ ต่อไปสถานที่นั้นไม่ไกลจนเกินไปกลางคืนเงียบสงัดกลางวันไม่พลุกพล่านเหลือบยุงลิ้นไหลลมแดดน้อยการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบกวัดพระธรรมกายเมื่อกี้เนี่ยที่เขาสร้างไว้ก็เมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละใช่เลยสมัยยุคสร้างวัดนะต่อไป

ก็จะหาสถานที่นั้นต้องหาจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคเหมาะการอันควรก็วัดพระธรรมกายหลวงพ่อก็มีจีวรให้มีโรงพยาบาลให้ด้วยต่อไปอันนี้จะต้องมีบุคคลที่เป็นพระเถระที่จะเข้าไปถามไปถามพระเถระต้องมีพระเถระที่ทรงธรรมทรงวินัยทรงมรรติกาก็หลวงพ่อเรานี่แหละ 4. ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าไปถามตาม

การอันสมควร5พระเถระนั้นก็ตอบให้หายสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยถึงจะได้อย่างนี้แหละเป็นสถานที่ที่จะทำให้บรรลุเจโตวิมุตติต่อการไม่นานอันนี้นาทีเดียวโดยจนถึงการไม่นานเพราะฉะนั้นอาหารก็คืออิ่มอร่อยย่อยง่ายระบายสะดวกครบหมวดโภชนาการฉันแล้วสมาธิไม่เสียแต่ถ้าอาหารฉันแล้วสมาธิเสียเราก็ไม่ฉันนะสถานที่อาหารบุคคลการที่จะหาบุคคลคือบุคคลที่สามารถที่เราอาศัยบุคคลนี้แล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมหมดไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่แลงเห็นธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะทำให้ความยิ่งใหญ่ในธรรมมันเกิดขึ้นเหมือนการเป็นผู้มีมิตรดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายในภิกษุมีมิตรดีมีสหายดีย่อมทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นหมดไปอย่างนี้ไงและอาศัยบุคคลเนี้ยย่อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะนี่แหละเป็นบุคคลที่เหมาะสมเรียกว่าบุคคลสัพพยะอาศัยบุคคลนั้นแล้วย่อมบรรลุเจโตวิมุตติต่อการไม่นานอย่างนี้เป็นต้น ส่วนธรรมะนั้นก็จะมีปฏิบัติลำบากบรรลุช้าลำบากบรรลุเร็วสะดวกบรรลุช้าสะดวกบรรลุเร็ว4อย่างแล้วก็ต้องเหมาะมีจริต6ราคะโทสะโมหะวิตกศรัทธาพุทธิพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้เจริญอสุภะกับคนที่มีราคะเจริญเมตตากับคนที่พยาบาทเจริญให้แสดงธรรมให้สอบถามให้เรียนรู้ให้ฟังทำให้มากกับคนที่มีโมหะแล้วก็คนที่วิตกจริตให้เจริญอานาปานสติส่วนคนที่มีศรัทธาก็ให้เชื่อในพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณของทานคุณของศีลคุณของเทวดาอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนที่มีปัญญามากเป็นพุทธจริตก็ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆ เวลาหมดเอาละวันนี้ก็ขอทุกท่านตามเนาะเวลามันได้แค่นี้ก็ใครได้บุญมากๆกับพระอาจารย์ให้สมพัฒนาจนทุกประการเทอญจงบรรลุวิชาธรรมกายวันนี้และหลับไปก็ฝันว่าเป็นพระธรรมกายตื่นมาก็เป็นพระธรรมกายนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอย่างสบายสบายสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาโรคภัยไม่มีอันตรายไม่มาปัญหาหมดสิ้นเงินทองเหลือใช้เหลือกินทรัพย์สินแสนล้านอย่างน้อยตลอดกาลเทอญ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาตรัสนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่

เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนปลือๆตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทางนี้เนี่ยเรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30 ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวง

ความลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลาง

ปฐมมรรคในเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่

คือดวงศีลสมาธิปัญญาบุตรวิบุติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ่อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลาย

สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายทำอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากจากชีวิตในสังสารวัฏมีไปเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาอย่าง

แล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโย

ข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์

โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรง

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธาวิสัพพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: Cara.
1: เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ

แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆที่สูง

อยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากบาปทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไป

สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถอยจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันตั้งแต่กายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ตั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนดี

งกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึก

มาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

คนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาด

บริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็แห่งระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ให้อายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ